0: ข้อตกลงสันติภาพศึกฟุตบอลโลก2026เยอรมนีถล่มเอาชนะกูราเซา7-1ส่วนเนเธอร์แลนด์เสมอญี่ปุ่น2-2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2 ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4 จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1 รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8 รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตะปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์รวมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 น.และ 20:00 น.สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 เมกะเฮิรตซ์
1: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าที่สำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขอสอมอกอปรับเวลาเดินรถชัตเติ้ลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอเตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4 แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Line Man, Robin Hood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติของผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย True Social เมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเบื้องหลังของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม H สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยเฮจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมพปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000

0: ันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกจบฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองทั้งรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
3: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้

0: เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาภิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินแต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับ กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
10: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงพิเรียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงล่องบนภาคไปถึงภาคอีสานบนด้วยนะก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายบึงกาฬแถวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะครับภูเก็ตพังงาสองสามจังหวัดนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ขยับขึ้นไปข้างบนนะฮะฝนบ้านเราอาจจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายหรือเย็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วฮะซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าฝนจะหายไปจากประเทศไทยอย่างในทิ้งช่วงได้หลายวันก็จะมีฝนตกเพราะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตะวันตกเฉียงใต้ก็คือแถวตะวันตกของประเทศพื้นที่ชั้นในจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยครับแล้วก็ในพีเรียดที่เป็น17ถึง19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
9: ครับ
10: ฝนเลิกงานนะฮะ4โมงครึ่งเนี่ยเตรียมตัวเลยครับ
9: ครับผม
10: มาเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
9: ครับ
10: ตกประมาณชั่วโมงนึงก็จะหายไปก็จะเห็นพฤติกรรมของตัวนี
9: ้
10: ในช่วงพิเรียดนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะนี้ก็อาจจะน้อยวันจะมี 2-3 วันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไร
9: ความที่
10: ความรุนแรงหรืออะไรมันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วงนะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัดการน้ำในอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชลประทานต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองเฉยๆเรื่องฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
9: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17ถึง19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
10: คร
9: ับผมช่วงเย็นคือฝนเลิกงานครับผมครับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนาของน้ำฝน
10: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะครับ
9: ครับ
10: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมฮะแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายนะน่านตัวเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
9: ครับผม
10: บึงการนะฮะแถวจังหวัดเลยบึงการแถวจังหวัดตรงเนี้ยฮะก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
9: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
10: 27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไร ที่จะยาวนะฮะไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคม
9: ครับผมครับท่านรองอธิบดีครับอากาศในช่วงนี้เราอาจจะเรียกว่าแปรปรวนไหมครับมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ปีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยถูกไหมครับ
10: คือตัวปรากฏการณ์เอลนีโญมันเป็นเอฟเฟคค่อนข้างกว้าง
9: ครับ ครับ
10: คือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราอ่อนลงหมายความนั้นก็หมายความว่าความชื้นที่จะมาเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละนะครับเอลนีโญมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติ
9: คร
10: ับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็คือก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนทิ้งช่วงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมาตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความแห้งแล้งลงไปแต่เอลนีโญมันก็จะเป็นตัวเติม
9: ให้แห้งแล้งนานขึ้น
10: ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
9: ครับ
10: ฮะพีเรียดการช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนในช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
9: ครับผม
10: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิมนะครับอันนี้คือผลของมันนะฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงเนี้ยมันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนีโญเหมือนที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยประโคมข่าวกันอย่างตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะฮะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรมันจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
9: ์
10: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านแปซิฟิกที่อยู่ด้านนอกนะ
9: ครับ
10: แต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
9: แต่ไม่มากเท่า
10: ขนาดนั้น
9: ครับ
10: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ไม่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
9: ครับผม
10: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
9: ครับผม
10: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นกับบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
9: ครับผม
10: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียในพีเรียดที่ดีช่วงของฝนทั้งช่วงฝนทั้งช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมเซาเวสที่พัดดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนีโญให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนีโญมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรง
9: ครับ
10: เหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวอ้างมาก่อนหน้านั้นนะครับ
9: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
10: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะฮะประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี่ยจะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเห็นค่อนข้างชัดนะฮะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับคือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายๆช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชย ในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการณ์เอลนิโญที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอฮะรอตัวร่องที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนแล้วครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอลนิโญฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน1-2ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดบางช่วงที่มีฝนที่ช่วงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
9: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
10: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
9: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
11: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
12: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
11: กฎหมายที่ถูกต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ผู้นำไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
14: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยจะเป็นการหารือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วย สำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
15: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงแล้วโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
14: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ภายหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีกรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียนเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
18: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
17: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ800ถึง900ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสด ที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากต้องฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
19: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากเนี่ยหายวับไปจากตลาดได้นะทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000 ล้านนะครับฝากเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
17: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ 600,000 ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 100,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลงนันทิกากิตปาโลรายงาน

0: การอาบน้ำวันละ1ครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่ในการอาบน้ำแต่อย่างใดดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมศูนย์ป้องกันข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูน
1: ครับสวัสดีครับแฟนรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูนนะครับ FC ทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับในนามของรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูนนะครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปูนต้องขอถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสานิทัตมหาวชิรราชธิดาที่สิ้นพระชนนะครับก่อนเข้าสู่รายการนี้นะครับดีเจบอยก็จะขอยกเอาพระกรณียกิจพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่เคยได้มาเสด็จมาลำปูนนะครับก็ตอนท่านเนี่ยได้ถวายงานเปิ้นเตื่อสองเตื่อนะครับในเรื่องของอย่างแรกก็คือฝ่ายพัชรธรรมนะครับซึ่งเป็นการท้องรายการบำรุงรักษาแหล่งน้ำและเรื่องที่สองก็คือน้ำดื่มพัชรธรรมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับอยากประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องว่าเป็นพระท้องว่าเป็นผลงานของพระองค์ท่านที่ยังคงคือแก่ปวงประสงค์นิกรชาวลำปูนของเฮานะครับซึ่งเป็นน้ำดื่มสะอาดนะครับแล้วก็ฟรีอยู่ที่วัดป่าพุทธพจน์นะครับตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนอันนี้นะครับเป็นแนวพระราชดำริของเปิ้ลนะครับแล้วก็ผมอยากจะฝากไว้นะครับในโอกาสนี้นะครับที่เป็นรอยจารึกในประวัติศาสตร์ของคนลำปูนเฮานะครับครับในเรื่องที่สองนะครับบัดนี้นะครับในปริมาณน้ำฝนหลังที่ฝนได้โปรยปลายตกมาในสัปดาห์ที่แล้วทำให้ปริมาณอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับก็คือแม่ทิแม่สารแม่ติบและแม่เมยของเราเนี่ยมีปริมาณน้ำที่ยังเพียงพอเลยขึ้นมาระดับ 70% แล้วนะครับวันนี้เกษตรกรของเรานี่ก็บ่ยิ้มในเขตพื้นที่ชนประทานเลยนะครับแล้วก็หวังว่าในนอกเขตชนประทานที่เป็นบ่อขนมครกของเจ้าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยคงจะเต็มเปี่ยมด้วยน้ำนะครับวันนี้ฝนมาเวยกว่าปกติซึ่งท่านรองโยธินกับท่านผู้ว่าก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วว่าโอ้ปีนี้ฝนมาเวยนะแต่อาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงนะแต่ขอให้เรานะครับก็มันหอมว่าใจน้ำยังหูคุณค่านะครับครับเรื่องที่3ในมาวันนี้นะครับบัจจัยวันนี้เนี่ยมันได้มีเป็นมาของบัจจัยมีพี่น้องของกระทรวงเกษตรมานะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเรื่องพี่น้องที่เป็นจะบ้านบ้านเฮาเนี่ยนะครับที่อยากจะมาอู้เอิญเนื่องจากว่าวันท่านนะครับวันสัปดาห์ก่อนเนี่ยนะครับมีแฟนรายการโทรมาพอดีกำลังอู้เรื่องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่โทรมาเนื่องว่าไปขึ้นทะเบียนหนี้นะขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการดีเจบอยเลยตอบไม่ได้วันนี้ครับดีเจบอยเอาคำตอบมาเพื่อให้กระชับความเข้าใจนะครับและกำหูว่าเฮาจะต้องแยกจะใดเป็นอย่างไรครับวันนี้เอามีผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดลำปูนมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้า
1: ครับชื่ออะไรยังครับเดี๋ยวแนะนำนะครับคือพ่อแม่พี่น้องแฟนๆรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรของดีเจบอยให้ฟังเลยละครับ
2: เจ้าชื่อวราพรสันลงพีนนะเจ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจของสำนักงานคลังจังหวัดนะเจ้า
1: ครับชื่อเล่นชื่อ
2: พี่ตู่
1: พี่ตู่นะครับพี่ตู่หัวหน้าตู่หัวหน้าตู่ครับถามกันเลยปีเนี้ยที่มันออกข่าวมาทั้งหมดเนี่ยการขึ้นทะเบียนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ669นี่มันแตกต่างอย่างไรกูเตือนไปเนี่ยนะฮะมีคนเฒ่าเนาะที่บ้านตามแถวๆบ้านนะมีบัตรเนี่ยอันนี้ปีเนี้ยมันแตกต่างกันจะได้ครับพี่ตู่ครับ
2: เจ้าปีนี้การลงทะเบียนเนี่ยเจ้าเปิ้นจะเน้นในส่วนของคนที่มีรายชื่ออยู่แล้วนี่นะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะจ๊ะ
1: ก็คือ
2: จะมีกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการรายเดิมเนาะแล้วก็กลุ่มตกหล่นเปิ้นท้องว่ากลุ่มตกหล่นจากจปท.แล้วก็คม.
1: การเก็บจะความจำเป็นพื้นฐานที่หมู่พช.ไปเก็บกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็คม.คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2: ์พ
1: ม.เน
2: า
1: ะครับเป็นได้ต่ออ่ะ
2: ที่เพิ่นจะไปช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนาะสำหรับพม.
1: ครับ
2: เจ้าในส่วนของแล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มคนทั่วไป
1: กลุ่มคนทั่วๆไป
2: เจ้าเฮาจะฮู้ได้จะได้ว่าเฮาอยู่กลุ่มไหน
1: เฮาจะอยู่ได้ไหน
2: อาจจะงงๆว่าเอ๊ะแล้วเฮาอ่ะ ตกอยู่กลุ่มไหน
3: ใช่ครับ
2: ถ้ากลุ่มที่1ก็คือคนถือบัตรสวัสดิการเดิมนี
3: ่
2: มันมีปัญหา
3: ครับ
2: หู้ตั๋วอยู่แล้วเพราะว่าณปัจจุบันเปิ้นก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือตัวนี้เดือนละ300ติดๆหลักๆเนาะอันนี้เปิ้นก็ยังได้รับความช่วยเหลืออยู่ก็ถือว่าเฮาเนี่ยยังเป็นรายเดิมเนาะแล้วก็กลุ่มที่2
3: นะ
2: ที่ว่าเป็นตกสำรวจแองจากพม.จปท.
3: ครับผม
2: อันนี้เฮาสามารถที่จะไปเช็คตัวเองที่เว็บไซต์จ้ะเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเนี่ยจ้ะว่าเปิ้นก็จะแยกออกมานะว่าเฮาอยู่กลุ่มที่1กลุ่มที่2มันจะมีแห่งกลุ่มนึงที่เพิ่มขึ้นมาคือกลุ่มที่3ในรายละเอียดอะค่ะถ้าเข้าไปเช็คสมมุติว่าตกกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการเลยเดิ
3: ม
2: เปิ้นก็จะบอกว่าผู้มีบัตรสวัสดิการเดิมต้องไปลงทะเบียนตามขั้นตอนก็คือลงทะเบียนผ่านแอปได้5อย่างเน
3: า
2: ะ
3: 5อย่าง
2: ก็คือจะก็คือแอปเป๋าตังค
3: ์แอปเป๋าตังค์
2: จะแอปทางลัด
3: แอปทางลัด
2: เว็บของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ปีเว็บของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69
2: เจ้าแล้วก็ธนาคาร
3: ธนาคาร
2: 5ธนาคาร
3: 5ธนาคาร
2: ก็จะมีออมสินธกสธอสกรุงไทย
3: ครับ
2: ธกสอิสลามแต่บ้านเฮาบ่มีอิสลามเจ้า
3: ครับ
2: อันนี้เปิ้นก็สามารถลงทะเบียนได้เลย
3: ครับ
2: เจ้า
3: คือที่หันคนนะเนาะที่ไปลงทะเบียนกันเนี่ยอันแรกก็คือว่าเอไปเว็บไซต์นึงแอปเอิบอย่างเนี้ยจะบ้านจะจองแบบบ่ค่อยจะฮู้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: แล้วแบบอายุคนมีอายุน้อยนึงอ่ะ
2: เจ้า
3: ก็เลยต้องไปแข่งกันไปที่ธนาคารเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ทีนี้ประเด็นสำคัญคืออย่างสมมุติว่าอ่ะเพราะว่าเป็นผมเนี่ยกลายเป็นแบบสมมุติบ่ได้นะ
2: คุณ
3: พ
2: ี่
3: น
2: ้
3: องผมกลายมาเป็นคนจนรุ่นใหม
2: ่เจ้า
3: คือผมเนี่ยมาละเกณฑ์อย่างที่ฮู้ว่าผมเป็นคนจนพ่องอ๋อคนเหมือนมีสตางค์คนตุกละอ่ะ
2: ในส่วนของบัตรสวัสดิการเนาะที่บอกว่ามันแยกเป็น3กลุ่มก่อน3กลุ่มก่อนก็คือเอามันเข้าไปลงทะเบียนก่อนนะคะก็คือในส่วนของกลุ่มที่2ตะกี้อู้ไปละกลุ่มที่1ไปลงทะเบียนประมาณนี้เนาะกลุ่มที่2ก็คือมันอยู่ในฐานของที่ว่าเนา
3: ะ
2: ของพม.มหาไทยละมันจะมีของเฮาจะมีอยู่ประมาณ 9,000 รายซึ่งคนที่อยู่มีรายชื่อเนี่ยค่ะทางกำนันผู้ใหญ่บ้านมหาไทยเนี่ยมันจะลงพื้นที่แล้วก็เข้าไปในส่วนของช่วยเหลือในเรื่องของลงทะเบียนในกลุ่มของคนกลุ่มนี
3: ้
2: นะเจ้าอันนี้ก็จะได้รับการลงทะเบียนแต่กลุ่มที่3ที่ว่าเอ๊ะเฮาจะทำยังไงเพราะว่าเฮาตกหล่นจากสองกลุ่มนี
3: ้นั่นแหละคนจนรุ่นใหม่อันนี
2: ้คนจนรุ่นใหม่ที่ขอบอยถามเนาะก็คือว่าเฮาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮาอ่ะก็เป็นคนจนนะ
3: บ
2: ่มีรายได้ถึงแสนเน
3: า
2: ะ
3: กินต้องไม่เกินเท่าไหร่ฮะไม่เกิน
2: 100,000
3: บาท
2: จ้า
3: ต่อเดือน
2: ปีค่ะ ต่อปี
3: เ
2: นาะจ้าต่อปีเป็นคนไทยอายุ18อย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: เป็นคนไทย
2: จ้า
3: อายุ18
2: ปีขึ้นไปเน
3: า
2: ะ
3: เป็นในภาพภิกษุได้ก่อเป็นตู้เจ้าในเพศสมณะเพศได้ก่อ
2: ไม่ได
3: ้จ้า
2: ไม่ได้เลย
3: เนาะ
2: จ้าข้าราชการการเมืองอย่างนี้ก็ไม่ได้จ้า
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้
2: ถ้ามีรายได้มาถึงแสนบาทต่อเดือน
3: ก็ได้
2: เจ้า
3: ข้าราชการท้องถิ่นสทสอบต
2: อันนี้ไม่ได้
3: นะคร
2: ับ เงินเดือนน่าจะเกินด้วย
3: เพราะฉะนั้นท่านจะต้องมีรายได้ไม่เกิน100,000บาท
2: เจ้า
3: ต่อปีอันนี้รวมถึงทรัพย์สินไหมสมมติว่า
2: ค่ะ
3: มีที่ดินเนี่ยแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มีเฉยๆไว้ธรรมดาเนี่ยมีทรัพย์สินเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์ไหม
2: ถ้ามีทรัพย์สินอย่างเกษตรกรอย่างหมดเนี่ยมันจะรวมไว้ว่าถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยต้องมีบ่เกิน10ไร
3: ่
2: เนาะแต่ถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยบ่เกิน1ไร่ที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อครับ
2: จ้ะ
3: อย่างสมมุติผมเป็นเกษตรกรนะซึ่งตอนเนี้ยรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเนาะ
2: จ้ะ
3: ปีนึงเนี่ยขายลำไยได้บัตรถึงแสนนะเนี่ยเข้าเกณฑ์มั้ยต้องเอาทรัพย์สินมาคิดเพิ่มเติมเงินครับ
2: มันมีหลายข้อเนาะที่จะเข้าคือจะได้เนี่ยทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินฝากอะไรอย่างต่างๆเนี่ยค่ะเงินฝากควรจะดูทุกธนาคารเอามารวมกันทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามารวมกันก็คือจะต้องมีมูลค่าเกิน100,000บาทการที่ได้รับเงินโอนมาในระหว่างปี ตั้งแต่จนเปิ้นตัดพฤษภาที่ผ่านมาเปิ้นบอกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเนี้ยค่ะก็ช่วงระยะเวลาก่อนเนี้ยก่อนพฤษภาเนี้ยจะต้องมามีทรัพย์สินอย่างเกิน 100,000 บาท
3: อันนี้ถามว่าใครเป็นผู้รับรองอย่างสมมติว่าตกหล่นมันใครเป็นผู้รับรองว่าคนเนี้ยเป็นคนจนจริงๆอันแรกก็คือข้อมูลจปทหรือยังไงเอ่ย
2: จะคือตอนเนี้ยคืออยู่ในเรื่องของขั้นตอนการลงทะเบียนเปิ้นจะไปคัดมาก่อนว่าด่านแรกเนาะด่านแรกก็คือตะกี้หาอู้ไปถึงบุคคลที่1บุคคลที่2ละกลุ่มที่1กลุ่มที่2ไปละพอกลุ่มที่3ที่ว่าที่ผู้หัวหน้าบอยถามว่าคนจนรุ่นใหม่อยากจะเข้ามาร่วมคิดว่าตัวเองน่ะน่าจะมีสิทธิ์ในส่วนที่ได้รับบัตรสวัสดิการเนี่ยเฮาคือก็สามารถที่จะไปยื่นเรื่องมันจะมีแบบฟอร์มที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะแล้วเปิ้นก็จะฮื้อลงหมายถึงว่ากรอกแบบฟอร์มที่เปิ้นฮื้อมานะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของเปิ้นคือไปประชาคมหมู่บ้านเนี่ยค่ะคือคนที่มาลงชื่อจะขอเข้าบัตรสวัสดิการเนี่ยไปประชาคมหมู่บ้านคือหมู่บ้านรับรองกันเนาะแล้วก็ในส่วนของถ้าดำเนินการในขั้นตอนนี้แล้วเปิ้ลก็จะลงทะเบียนให้ก่อนเนี่ยค่ะในส่วนของคุณสมบัติที่ว่าอ้าวใครจะมากำหนดว่าฉันจะได้ไม่ได้มันก็จะเข้าหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังที่ว่าเข้าในส่วนหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นคนไทยอายุ18เนี่ยจะมาเป็นพระภิกษุสงฆ์กำนันผู้ใหญ่บ้านมันมีเงินเกินแสนเนี่ยจะ
3: ครับเอาละคำถามต่อมาวันนี้ผมเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐแล้วผมจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งไหมหรือบางคนใช้มาแล้วลงทะเบียนไปปุ๊บมันติดได้ไหมหรือมันคนละสิทธิ์หรือยังไง
2: มันสามารถเลือกได้แค่เพียง1สิทธิ์จ้ะ
3: 1สิทธิ์เท่านั้น
2: ใช่จ้ะ
3: อันนี้มันต้องห้ามเลยใช่ไหม
2: ใช่จ้ะ
3: คนละครึ่งไม่ได้นะพวกแม่พี่น้องคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยรัฐจ่ายให้ตอนนี้ปี69นะหัวหน้าตู
2: ่
3: รัฐจ่ายให้ปีเท่าไหร่ครับแล้วเป็นเดือนเท่าไหร
2: ่หมายถึงอะไรคะ
3: จ่ายบัตรสวัสดิการ
2: เดือนละ300
3: เดือนละ300
2: จ้ะคือจะบอกอย่างนี้นะคะอันหัวหน้าบอยก็คือว่า

0: นะ
1: 60 60 40
0: 60 40
1: มันจะคนละครึ่งนะ
0: 60
1: 40
0: 40
1: นะ60 40เนี่ยจ้ะก
0: ็
1: คือว่าถ้าได้บัตรก็จะไปได้ในส่วนของ60 40
0: อืม
1: จ้ะเปิ้นจะคือสิทธิ์เท่ากันเลยว่าคนทั่วไปกับผู้มีบัตรก็ได้เท่ากันคือ1,000บาท
0: 1,000 บาท
1: 4เดือน
0: ถึง4เดือน
1: มิถุนาถึงกันยายน
0: โอเค
1: จ้า
0: ประเด็นตรงนี้ยังไม่ได้อะไรตอนนี้ยังมีเชื่อว่ามีพ่อแม่พี่น้องอ่ะที่ยังแบบคือตัวหน้าตัวแบบประมาณว่าตุกมากเลยนะ
1: จ้า
0: โทรศัพท์มือถือสักเครื่องก็ยังไม่มี
1: จ้าน
0: ะหรือแม้มีก็ยังแบบว่าประมาณว่าปันหนังว้องเนี่ยประมาณแบบเครื่องแบบไม
1: ่
0: ใช่แบบรุ่นโบราณแบบขาวดำอย่างนั้น
1: เ
0: ขาจะทำยังไงเวลาเขาจะไปซื้อของเขาจะได้สิทธิ์อย่างเงี้ยเขาจะเยอะจะได้ฮะเขาหน้าตัวช่วยไกด์ไลน์ให้หน่อยจะได้บอกถ้าผู้ใหญ่บ้านอยู่ในหมู่บ้านได้ฟังจะได้ช่วยเหลือที่ถูกต้องอาจารย์ได้
1: เพราะว่าในส่วนของมหาดไทยอ่ะเจ้าปีนี้เปิ้นลงทะเบียนลงให้ความช่วยเหลือเข้มข้นเนาะอย่างที่ว่าอย่างกลุ่มตกหล่นพ่อๆอย่างที่เปิ้นมีรายชื่อน่ะเปิ้นก็จะเข้าลงทั้งหมู่ลงเข้าไปหา
0: ลงไปหาเลย
1: ไปหาเลยนะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นหมู่บ้านชาวบ้านเฮาเนี่ยเพื่อนบ้านหรืออย่างเนี้ยค่ะสามารถที่จะคือเขารู้ว่าอ๋อคนนี้ทำไมเปิ้นมาได้เนาะเปิ้นก็ตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเงินมาถึงแสนบาท อยู่คนเดียว
0: โทรศัพท์ก็ไม่มี
1: โทรศัพท์ก็ไม่มีอย่างเงี้ยจ้ะสามารถที่จะไปขอแบบฟอร์มหรือช่วยเหลือกันหรือไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วเดี๋ยวเปิ้นจะลงไปสำรวจเหมือนที่ว่า
0: ไปช่วยเปิ้นกรอกหน่อยนะช
1: ่
0: วยเปิ้นกรอกนิดนึงเนาะแล้วออกมาเนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือว่าเป็นบัตรไปเลย
1: พูดถึงว่าถ้าผ่านทั้งหมดแล้วได้บัตรมาละอย่างเงี้ยจ้ะก็ปีนี้เปิ้นมี2ช่องทาง
0: 2ช่องทาง
1: จ้ะก็คือใช้ผ่านแอปเป่าตังค
0: ์โ
1: อจ้ะแล้วก็บัตรประชาชน
0: เป็นบัตรประชาชนไปเลยจ้ะเป็นบัตรประชาชนไปเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: คือยังไงก็ตามเถอะนะฮะไม่ว่าคุณจะมีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ก็มีบัตรประชาชน
1: บัตรประชาชน
0: เพราะเลข13หลักของท่านเนี่ยมันเป็นถือว่าเป็นห้องว่ามันเข้าในระบบทุกอย่างแล้วตอนน
1: ี้
0: ในภาครัฐนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือว่าขอเนาะสำนักงานคลังขอเฮ้อส่งเสริมหน่อยว่าเฮาไปสำรวจคนนะที่แถวๆเนี่ยแบบมันถ้าเกิดยังมีคนแบบเป็นห้องว่าคนไม่มีรายได้ไม่ถึงอ่ะคนตุกบ้านเฮาเน
1: ี่
0: ยไปเฮ้อเปิ้นเสียสิทธิ์ดีกว่าและทีนี้มาคำถามหนึ่งซึ่งเมื่อกี้คุยกันนอกรอบประชาชนหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วก็บางคนก็เฮ้ยมันไม่ได้นะมันเนี่ยจริงหรือเปล่าวันนี้นะสมมตินะ
1: เจ้า
0: เป็นคนจนคนหนึ่ง
1: เจ้า
0: เนาะแล้วทีนี้อายุเกิน60
1: เจ้า
0: และแถมปอพิการตัว
1: เจ้าม
0: ันจะมีเงินอยู่3ตัวเน
1: า
0: ะเง
1: ิน
0: จากท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องของสูงอายุใช่ไหม
1: เจ้าม
0: ีของพม.ของคนพิการใช่ไหม
1: เจ้า
0: แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะเป็นคนตุกอ่ะ
1: เจ้า
0: คนจนนะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ทีเนี้ยถามว่าอันเนี้ยรับพร้อมกันได้ไหมหรือมันยังไงมือมันซับซ้อนมันรับพร้อมกันได้ไหมยังไง
1: เจ้า
0: หน้าตู
1: ่เจ้าอันนี้ในส่วนของการช่วยเหลือของรัฐต่างๆนะเจ้าตัวนี้มันจะใช้ได้หมดเลยถ้าคุณเข้าเกณฑ์เนาะเพราะว่ารัฐมันจะช่วยเหลือ
0: คน
1: ที่ว่าได้รับความเดือดร้อนสูงอายุหรือว่าคนสูงอายุเนี่ยอาจจะมามีรายได้เงี้ยเจ้าตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะเจ้าได้อยู่เป็นคนพิการ
0: ร
1: ัฐก็ช่วยอยู่เจ้
0: า
1: ของพม.เนาะเจ้า1,000บาทเน
0: า
1: ะ
0: 1,000บาทพม.1,000บาทเน
1: า
0: ะแล้วก็มาคนเงินคนเท่า
1: เจ้าแล้วแต่อายุ
0: แล้วแต่อายุ
1: เจ้า
0: 60ปีขึ้นไปนี่จะได้หาจำไม่ได้แล้วนะ
1: บัดเดียวปรับเป็น700ก็ได้
0: 700
1: ขึ้นไป700
0: เออ700
1: เนาะ700
0: เน
1: ี่ยจ้ะ
0: 700เนาะปาน1 700เนาะแล้วก็มาในเดี๋ยวก็มาของ
1: พิการ
0: ผู้พิการแฮม
1: เจ้า
0: อันนี้ตามเลขของพม.เพิ่นแฮมก้า
1: คนพิการเนี่ยจะได้เดิมอะค่ะจะได้800แล้วก็รวมในส่วนของสูงอายุตัวที่มีบัตรสวัสดิการจะได้ 1,000
0: จะได้ 1,000
1: เจ้า
0: อ๋อก็คือ3สิ่งนี้ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมคุณฟังว่าอันนี้ถือว่าไม่เป็นการตัดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน
1: เจ้า
0: หมายความว่าใครจะมาอ้างว่าเออมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐละบัตรไอ้บัตรคนเฒ่าเงินคนเฒ่าบ่ได้ละไม่เกี่ยวกันมั้งก่อฮะ
1: ไม่เกี่ยว
0: เนาะ
1: เจ้า
0: ไม่เกี่ยวกันเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนผู้สูงอายุละมามีเงินไม่มี

0: เงินบำเหน็จบำนาญของทางราชฮือลานะ
1: จ้า
0: เนาะต้องเข้าใจว่าเงินผู้สูงอายุเนี่ยต้องไม่เป็นอย่างเช่นพวกข้าราชการบำนาญถ
1: ู
0: กไหมฮะตามหลักการหรือคนธรรมดาทั่วไปคือรัฐจ่ายให้นะครับก็ตามเลทอายุหรือว่าแต่ถ้าคุณสูงอายุเสร็จปุ๊บแล้วคุณยากจนเนี่ยคุณก็ยังได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐะอยู
1: ่ใช่
0: นะครับหัวหน้าตู
1: ่
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการวันนี้เนี่ยเห็นว่าวันนี้เห็นเรื่องนึงที่เปลี่ยนที่เป็นประเด็นกันก็คือว่าอย่างสมมติลูกรับราชการลูกทำงานนะเน
1: า
0: ะยื่นภาษีไปเน
1: า
0: ะยื่นภาษีว่าเลี้ยงดูบิดามารดาอยู
1: ่แ
0: ล้วก็บิดามารดาบอกเคยเลี้ยงสักน้อยเลยมามีเลยนะเอาไปแอบอ้างเนี่ยประเด็นปัญหาเนี่ยกระทรวงการคลังไขข้อข้องใจอะไรพ้องครับเนี่ยอย่างเงี้ยเอาชัดๆให้พ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังกันนะ
1: อันนี้ตามที่ท่านลองเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: เปิ้นให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็
0: ค
1: ือข่าวไปในเรื่องของความชัดเจนเรื่องนี
0: ้
1: ค่ะในส่วนของการลดหย่อนภาษีลดหย่อนภาษีปีนี้อาจจะยังบรรณามาเป็นข้อหลักเกณฑ์
0: ด้วย
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการนะเจ้าแต่ส่วนว่าถ้าเกิดตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเหมือนที่พอเหมือนที่หัวหน้าบอยว่ามาเลี้ยงดูหรืออย่างเนี้ยเปิ้ลก็อุทธรณ์ได้นะเจ้า
0: อ
1: ันนี้ตามที่เปิ้ลแถลงแล้วก็ลงแจ้งในข่าวของกระทรวงการคลังนะเจ้า
0: อันนี้นะครับ
1: ก็ประมาณนี้เจ้า
0: ประมาณนี้
1: ก็เบาใจได้เลยว่าในส่วนของลดหย่อนภาษีปีนี
0: ้
1: เจ้ามาเอามารวมในเรื่องของหลักเกณฑ
0: ์
1: ของคนมีบัตรสวัสดิการ
0: ครับผมเอาละครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแผ่นอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะฮะซึ่งอยากจะเตือนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร FC รายการของดีเจบอยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใจซื้อสุราได้กว่าครับหรือว่าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สุมาเตอร์
1: จะ
0: เตือนกันเลย
1: จะจริงๆแล้วในส่วนของบัตรสวัสดิการเนาะมันจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของความเดือดร้อนในเรื่องของการอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นเนาะถ้าว่าสินค้าจำเป็นดีกว่าเน
0: า
1: ะจะในเรื่องของเพื่อดำรงชีพจะแต่ในเรื่องของอย่าง
0: สุรา
1: เบีย
0: ร์บ้านจะอันนี้ต้องขอเลยห้ามเด็ดขาดนะครับเด็ดขาด
1: ใช่จ้า
0: แถมไม่พอต้องฝากถึงร้านค้าที่เป็นร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐนี่ห้ามรับเด็ดขาดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เจตนารมณ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ใช่
0: นะครับบางคนบอกว่าไปทำนั้นทำนี่เอาไปซื้อได้สิ่งที่ถามหัวหน้าตู่มันผิดกฎหมายใช่ไหมครับถูกใช่ไหม
1: จ้า
0: เพราะฉะนั้นก็ตอบไปเลยนะให้ชัดเจนไปเลยนะฮะว่าตอนนี้เราไม่สนับสนุนนะครับนะครับเอาละครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในนามของสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนนะครับหัวหน้าตู่เนี่ยมีอย่างจะบอกกล่าวฝากประเด็นทิ้งท้ายก่อนที่จะพูดเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมีอย่างในเรื่องของจะฝากกับพ่อแม่พี่น้อง
1: จ้า
0: ครับ
1: ในส่วนของผู้มีบัตรสวัสดิการฝากเรื่องบัตรสวัสดิการตอนนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ลงทะเบียนกันเนาะ
0: ใช่
1: จ้าก็คือว่าได้ไปลงทะเบียนละแต่อาจจะว่าเอ๊ตัวเองเนี่ยผ่านแล้วหรือว่ายังไง
0: ครับ
1: เจ้าอยากจะฮือไปเช็คแคมกัมเจ้าสำหรับรายเดิมที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านแอปอย่างโมเนี่ยเจ้า
0: ครับ
1: ว่าตัวเองเนี่ยสิทธิ์ได้รับแล้วหรือยังว่าลงทะเบียนผ่านแล้วหรือยัง
0: ครับ
1: เพราะว่าในส่วนนี้ค่ะจากที่ทั่วประเทศเนาะที่ลงทะเบียนเนี่ย12 ล้านผ่านอยู่ประมาณ11 ล้านแล้วก็จะมีคนที่ยังมาผ่านอยู่ประมาณ 300,000
0: ยังมีอยู่นะฮะตกหล่นไปอยู่
1: ไม่ใช่ตกหล่นหมายถึงว่าลงทะเบียนเจ้าแต
0: ่
1: ว่ามันอาจจะด้วยระบบหรืออย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ไปเช็คแคมกรรมในเว็บไซต์
0: ไปเช็คสิทธิ์ตัวเอง
1: จะไปเช็คว่าเราลงทะเบียนผ่านก่อ
0: จ้าฝากก็หลวงได้ก่อฝากผู้ใหญ่บ้านกำนัน
1: คือมันเช็คได้ต่ออาที่เว็บของไทยเอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะแล้วก็ welfare.go.th เนี่ยเจ้าก็คือสามารถเข้าไปเช็คตรงนี้ได้เลย มันจะบอกไปเลยว่าสมมติว่าสองช่องทางเนาะก็คือกรอก เลขบัตรประชาชนเข้าไปเช็คจ้ะแล้วก็หรืออันผ่านอย่างก็ของมหาไทยอ่ะไทย ID จะกรอกเข้าไปปุ๊บถ้าสมมุติผ่านมันก็จะจาก
0: ทางรัฐก็ได้นะ
1: จากมันก็อันนี้เช็คได้แค่
0: เว็
1: บไซต์2 ช่องจ้าคือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้าแล้วก็เวลแฟร์จ้าเว็บไซต์ของเวลแฟร์
0: ต้องฝากลูกฝากหลานคนที่รู้เรื่องเว็บไซต์หน่อยนะ
1: จ้าอันนี้ต้องเช็คผ่านตรงนี้เนาะ
0: ต้องตามสิทธิ์กันนิดนึง
1: จ้าแล้วก็มันจะบอกไอ้ถ้าขึ้นเช็คเครื่องหมายถูกก็คือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วถ้าเกิดว่าขึ้นข้อความที่บอกว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องก็คือไปลงทะเบียนใหม่ได้ตาม5ช่องทาง
0: ได้ตาม5ช่องทางเหมือนเดิม
1: จ้าแต่ถ้าลงไปแล้วแล้วมันบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนจ้าอันนี้ก็คือไปลงทะเบียนในวันถัดไป
0: ครับอันนี้หมดเขตเมื่อไหร
1: ่หมดเขตทุกอย่างหมดเขตการลงทะเบียน21มิถุนายนนี้
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการเรื่องราวชาวเกษตร FC ทั้งหลายของ DJ Boy นะครับอย่าลืมนะซาวอินี่หมดแล้วเน้อไปตามสิทธิ์นะครับอย่างที่หัวหน้าตู่เพิ่นบอกนะครับมาเพราะฉะนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ตัว
1: เอง
0: นะครับ21มิถุนายน2569นะมันจะ70นะ69นี่นะนะครับอีกเรื่องนึงครับก่อนที่พัดนี้พัด2อ่ะเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็มีหน้าที่และบทบาทในเรื่องของพอๆกับกระทรวงเกษตรเรื่องของหนี้สินเกษตรกรซึ่งหลายๆครั้งที่ดีเจบอยเอารายการไปเรื่องหนี้สินเกษตรกรนะเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือนะครับแต่มานี้ของกระทรวงการคลังนโยบายเป็นอย่างไรพ่อง
1: ในส่วนของนโยบายกระทรวงการคลังนะจ๊ะ
0: ถูกต้องครับเป็นอย่างไรพ่อง
1: ในส่วนของหนี้นอกระบบอีเตอร์เนาะ
0: มี
1: ดีเจบอยจ้าก็คือว่าจะมีหน่วยงานในส่วนของคณะของกระทรวงการคลังเนาะ
0: คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดของลำพูนเนาะ
1: เจ้าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของธกส.ออมสินนะเจ้า คือเพื่อนจะรับปรึกษาในเรื่องของการแก้ไขหนี้นอกระบบเจ้าถ้าเกิดในกระบวนการผ่านกระบวนการในเรื่องของการไกลเกลี่ยนะเจ้าไกลเกลี่ยหนี้ก็คือเขาไปปรึกษาทางธกส.ออมสินแล้วแล้วธกส.ออมสินเอาเข้าไปในระบบไกลเกลี่ยนะคะก็คือลูกหนี้กับเจ้าหนี้มาเจรจากันปรับโครงสร้างหนี้จ้าแล้วก็ลงหนังสือยินยอมประนอมหนี้กันเนี่ยค่ะพอผ่านขั้นตอนกระบวนการนี้จ้าของเฮาก็จะช่วยเหลือประมาณนี้จ้า
0: เพราะว่าอีเราคุณผู้ชมคุณฟังว่าที่ของคลังจังหวัดนะเพิ่นจะมีการประชุมพวกหัวปันห้องผู้จัดการธนาคารผู้อำนวยการธนาคารตลอดเวลาในเรื่องนี้เน
1: า
0: ะแล้วก็จะมีปันห้องว่ามีเรื่องของเครดิตของหนี้ของกระทรวงการคลังแต่ว่าคลังเองไม่ได้เปิดเน
1: า
0: ะแต่ว่าต้องไปถามที่แบงค์หลังๆนี่ก็คือแบงค์อมสินแบงค์ธก
1: ส.2 แบงค์
0: เนี่ยนะครับกรุงไทยนี่ไปถามได้ไหมไม
1: ่กรุงไทยถามได้แต่ว่าเขาไม่ได้ดูแลโดยตรงไงคะจ้า
0: อันนี้คือกระบวนการการที่บอกว่าเป็นการแก้ไขปัญหานี่เป็นนี่นอกระบบ
1: จ้า
0: ถ้านี่ในระบบนี่ไม่ได้กระทรวงการคลังไม่ได้ดูอยู่เน
1: า
0: ะ
1: นี่ในระบบถ้าเป็นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยจ้าที่เปิ้ลจะดูแลในเรื่องของบัตรเครดิตอย่างต่างๆเนี่ยจ้ะเป็นการรวมหนี้บัตรเครดิตรวมหนี้แต่ธนาคารเงี้ยค่ะเจ้าตัวนี้คือแบงก์ชาติจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในเรื่องของลดดอกเบี้ยหรืออย่างเงี้ยจ้ะคือตัวนี้สามารถไปปรึกษาในส่วนของแบงก์ชาติได้เจ้าเรื่องบัตรเครดิตเรื่องรวมหนี้ที่มีหนี้หลายๆตี้หลายธนาคารแล้วก็เอามารวมกันเงี้ยค่ะ
0: ครับโอเคก็ฝากไว้ตัวเป็นนี่นอกระบบก็คือในเนี่ยธกส.ออมสินนะครับในนามของวันนี้ที่ได้ยินแฟนๆที่ได้ยินรายการเรื่องราวชาวเกษตรถ้าเป็นนี่นอกระบบเนี่ย2แบงค์นี
1: ้
0: ยังคงที่จะคลี่คลายเรื่องเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของท่านนะครับทั้งไปหาได้ทั้งธกส.ทั้งออมสินบอกเพิ่นว่าไหนมาปรึกษาน ี่
1: น
0: อก
1: ระบบ
0: นอกระบบนะครับหรือท่านใดได้ยินรายการนี้แล้วว่าเอ๊ะคนตั้งข้างๆญาติมีพี่น้อง กำลังว่าเป็นติดหนี้นอกระบบเนี่ยซึ่งมันตึกอกตึกใจนะมันหนักใจมากเลยคือบางทีมันเป็นหนี้นอกระบบแล้วมันหาทางออกไม่ได้วันนี้ปาเข้าไปที่ธกส.มันก็อมสินที่ใกล้บ้านนะครับเอาละครับวันนั้นตู่ในวันนี้สำนักงานคลังจังหวัดมีลำปูเนี่ยมีอย่างที่จะฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนทิ้งท้ายรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูนี้ไปครับเชิญครับ
1: จ้าวไหนๆก็มาเรื่องบัตรสวัสดิการ
0: นำบัตรสวัสดิการ
1: จ้าวก็ฝากเตือนภัยนะเรื่องบัตรสวัสดิการก็คือทุกวันนี้เปิ้ลก็ยังใจในเรื่องของบัตรกันอยู่ที่ไปซื้อสินค้าหรืออย่างเนี้ยจ้าวอยากคือเปิ้ลระมัดระวังในเรื่องของการเอาบัตรไปใช้สิทธิ์แล้วก็รหัสพินเนี่ยโคตรอ่ะจ้ะเพราะว่าถ้าเปิ้ลไปมันจะต้องกรอกรหัสเนาะถึงจะเอาเงินออกมาได้300นะจ๊ะ
0: ครับ
1: โปรดระมัดระวังคือบดีไปซื้อกับติเปิ้ลรถเล่รถอะไรอย่างเพราะว่าบางทีหมู่เนี้ยจะเอาเลขของท่านนะจ๊ะไปมันมาเดี๋ยวเทคโนโลยีเนาะไปดึงเงินดึงอะไรอย่างของท่านออกมาก็เลยอยากจะฝากเรื่องในเรื่องของรหัสเนาะรหัสที่จะเอาเงินออกไปได้จากบัตรสวัสดิการเฮาคือระมัดระวังค่ะจากในเรื่องของรหัสบัตรแล้วก็การใช้จ่ายบัตรผ่านร้านค้าที่มันนอกเหนือที่มาใจถาวรในบ้านเฮาอย่างเงี้ยเจ้า
0: ครับก็คืออุ้ยไงรถเร่
1: เจ้าน
0: ะรถเร่นี่ประการหนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกอะซื้อสินค้าผิดประเภทนะห้ามเด็ดขาดนะอันนี้เป็นช่วยรับช่วยจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนทิ้งท้ายรายการวันนี้สถานการณ์พอทราบไหมสถานการณ์60-40เป็นยังไงบ้างของผมนี่บอกกับแฟนๆรายการนะฮะผมเหลืออยู่34บาทแอปเป่าตังค์นะฮะตอนนี้ก็คือว่าใช้ไปคุ้มมากนะฮะจะกินข้าวจะอย่างไปเป็นยังไงพ้องสถานการณ์นี
1: ้สำหรับโครงการไทยช่วยไทย
0: ไทยช่วยไทยเนี่ย
1: 60-40เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีได้รับการตอบรับคือได้ไปประชาสัมพันธ์เนาะคือร้านค้าในกาดหลายๆกาดก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากประกาศไปกล่าวว่าขายของดีขึ้นหรืออย่างเงี้ยค่ะมีคนใช้จ่ายเยอะขึ้นเงี้ยจากที่เหมือนก่อนหน้านี้จะซบเซาเนี่ยจากสำหรับจังหวัดลำปูนเฮานะคะตอนนี้มียอดใช้จ่ายสะสมก็คือตั้งแต่1มิถุนาถึง13มิถุนาเนี่ย190.57 ล้านบาท
0: 190.5 ล้านบาท
1: จะประมาณครึ่งเดือนอะ
0: ครึ่งเดือน
1: มีเงินหมุนเวียนตรงนี้ค่ะมีการใช้จ่าย 190.57 ล้านบาท
0: 190ล้านบาทประมาณนั้นตีตัวเลขกลมๆประมาณนั้น
1: วันละถ้าคิดเป็นเดือนนึงก็ประมาณเดือนประมาณ400ล้านเนาะถ้าวันหนึ่งก็ประมาณ15ล้าน
0: 15ล้านโอ้ปกตุนยอดพอสมควรเลยนะครับ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: อันนี้ในละปูนมาได
0: ้ในละปูนมาได้นะที่วัดกันมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังได้ฝากกันกระตุ้นสิทธิ์กันต่อไป
1: สำหรับร้านค้าเนาะที่เปิ้ลยังไม่ได้ร่วมรับสมัคร
0: เข้า
1: ร่วมโครงการก็อยากจะเชิญชวน
0: เชิญเลย
1: ร้านค้าเนาะเข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะเห็นผลเลยอย่างไปเดินกาดเนี่ยร้านค้าที่มีโครงการ60-40
0: ครับ
1: เงี้ยเจ้าก็คนก็จะ
0: ลุ่มกันหน่อยลุ่มหน่อย
1: เจ้า
0: ครับ
1: เจ้า
0: เอาละครับหมดเวลาแล้วครับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรเมืองลำปูนนะครับ FC ทุกท่านวันนี้ดีเจบอยต้องขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนปะกันวันจันทร์หน้า8นาฬิกาถึง9นาฬิกาครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าตู่จันนักเลยนะครับผมครับขออนุญาตลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนนะครับปะกันใหม่จันทร์หน้าครับลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนสวัสดีครับ

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
7: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกว้านพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกว้านพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้าง สวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มตกหล่นซึ่งมีกว่า 11,000 ราย
8: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดตรังมีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายโดยขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 6,900 รายต้องเร่งดำเนินการอีกกว่า 3,000 รายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM
1: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไป
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
1: อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 34.1 องศาเซลเซียสและปริมาณน้ำฝน7นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้ 9.8 มิลลิเมตรสำหรับปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 86.5 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 480.6 มิลลิเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและน่านอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนในอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 5.5 มิลลิเมตรอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอุณหภูมิสูงสุด 27.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 57.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 24.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 4.3 มิลลิเมตรอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 29.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 2.5 มิลลิเมตรอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 21.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 6.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 31.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน14.0 มิลลิเมตรและอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 41.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:01 นาทีสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

เตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีรู้วิธีป้องกันภัยจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการวิทยุรู้ทันสารพันภัยตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวันนี้เฮาปะกันนะเจ้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งก็ถือว่ายังคงอยู่ในช่วงที่ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะเจ้าอยู่ในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นำมาซึ่งความเศร้านะเจ้าสู่ประสบกรณิกรชาวไทยยังเป็นที่สุดสำหรับข่าวของการสิ้นพระชนนะเจ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นเหมือนเจ้าหญิงของแผ่นดินนะเจ้าที่ทรงงานหนักและก็อุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเสมอมานะเจ้าช่วงนี้ประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะเจ้าชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศก็พร้อมใจกันแสดงความไว้อาลัยนะเจ้าพันช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดสีดำนะเจ้าการเดินทางไปถวายสักการะนะเจ้าหลังจากที่มีการประกาศแถลงการสำนักพระราชวังยังเป็นทางการถึงเรื่องของการสิ้นพระชนนะเจ้าจากพระการประชวรหมดพระสติด้วยพระการตั้งพระหฤทัยนะเจ้าประชาชนก็จดจำเนาะพระจริยวัตรที่เรียบง่ายนะเจ้าเป็นกันเองรอยยิ้มที่สดใสของพระองค์พานะเจ้าพระองค์หญิงพานะเจ้าทุกคนต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ได้โอกาสและสังคมนะเจ้าสำนักนายกรัฐมนตรีกุมภูฟังเจ้าได้ออกประกาศถึงสถานที่ราชการและก็สถานที่ในส่วนของสถานศึกษานะเจ้าลดธงลงครึ่งเสารวมถึงให้ข้าราชการไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ภาคส่วนอื่นๆประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะร่วมไว้อาลัยได้ตามความเหมาะสมโดยรัฐบาลบ่ได้ห้ามบ่ฮื้อมีการจัดงานรื่นเริงบ่ได้ห้ามบ่ฮื้อมีการจัดคอนเสิร์ตอะหยังแน่เจ้าแต่ยังคงขอความร่วมมือให้กับผู้จัดงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเพื่อแสดงความระลึกถึงพระองค์พาเนี่ยจากประสบนิกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะร่วมกันน้อมรำลึกแล้วก็ถวายความอาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆบอกว่าจะเป็นการลงนามแสดงความอาลัยเนี่ยจากซึ่งตรงนี้สำนักพระราชวังนะจะเปิดที่ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัย

เว็บไซต์ของสำนักพระราชวังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้นะเจ้าคุณผู้ฟังพระองค์พานี่ถือว่าเป็นเจ้าหญิงของแผ่นดินเนาะถ้าย้อนดูประวัติของพระองค์เนี่ยประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521นะเจ้า2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงนะเจ้ากับพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธานารีนาถนะเจ้าก็พระองค์พานั้นเป็นผู้ที่มีพระราชจริยวัตรที่งดงามนะเจ้ามีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจบการศึกษาตอนเดือนนี้ค่ะจะหันคลิปเนาะคลิปพระองค์พาปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏตามหน้าสื่อสารมวลชนต่างๆนะจ๊ะว่าโอ้สมัยพระองค์พาเป็นวัยเยาว์เนี่ยนะจ๊ะพระองค์นะฮะนะจ๊ะเป็นที่รักของทุกคนเป็นอย่างยิ่งตอนน้อยๆเนี่ยเปิ้นเฮียนจันอนุบาลประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีนะจ๊ะแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันก็ทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปตัวพระองค์ก็เลยทรงงานด้านกฎหมายแล้วก็งานทางด้านของอัยการนะเจ้าภายหลังสำเร็จการศึกษาเนี่ยก็ทรงเข้ารับราชการในสำนักอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยนะเจ้าแล้วก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญากระบวนการยุติธรรมนะเจ้าพระองค์เห็นความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนเนี่ยซึ่งก็นำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจนะเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและก็บทบาทสตรีที่ได้รับรางวัลจากในประเทศจากในระดับนานาชาติเนาะซึ่งก็ได้รับรางวัลหลากหลายเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจในด้านการต่างประเทศนะจากด้านการทหารด้านการสาธารณกุศลเนาะพระองค์มีการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะเจ้าก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำรินะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการส่งเสริมสิทธิสตรีและก็การคืนคนดีสู่สังคมเนาะซึ่งถือว่าพระราชประวัตินะจ๊ะพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยก็เป็นแบบอย่างในการใช้ความรู้ความสามารถความมีพระเมตตาเพื่อสร้างประโยชน์สุขกับประเทศชาติและประชาชนนะจ๊ะอย่างหาที่สุดมิได้เนาะก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะจ๊ะความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับประสบกรณิกรชาวไทยในช่วงที่ทราบข่าวนะจ๊ะการสิ้นพระชนของพระองค์ผานะเจ้าก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัยนะเจ้าแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้า

0: คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เจ้านี้เริ่มมีแดดแล้วนะเริ่มมีแดดวันนี้แดดเริ่มแรงขึ้นนะเจ้าซึ่งก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศนะเจ้าว่าในระยะนี้เนี่ยฝนจะเริ่มห่างๆละคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงในระยะกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะเจ้า1เดือนโดยประมาณจะเป็นช่วงที่ฝนจะทิ้งช่วงนะเจ้าซึ่งอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกเนาะพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้น้ำเยอะอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็พื้นที่นอกเขตชลประทานต่างๆก็ต้องเตรียมการกันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าจะได้กดีเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยต้องเรียนคุณผู้ฟังตะวันนี้เกิดเหตุนะเจ้าดินสไลด์ขึ้นในพื้นที่ของทางอุโมงขุนตาลนะเจ้าอุโมงขุนตาลก็ถ้าใครเคยไปแอลอุโมงขุนตาลหรือว่าไผ่ที่เคยขึ้นรถไฟนะเจ้าขึ้นรถไฟแล้วก็ผ่านที่อุโมงค์ขุนตาลเนี่ยถือว่าเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์นะเจ้าของจังหวัดลำปูนแล้วก็จังหวัดลำปางนะเจ้ามีการเชื่อมต่ออุโมงค์ที่เป็นแลนด์มาร์กเนาะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญใครที่จะไปแอลที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะเจ้าหรือว่าจะไปที่อุโมงค์รถไฟขุนตาลเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปจุดเช็คอินด้านหน้าอุโมงค์เนาะซึ่งก็เป็นอุโมงค์ที่ใช้งานจริงแล้วก็ด้านหน้าอุโมงค์เนี่ยก็จะเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวประชาชนนะจ๊ะเวลาไปเนี่ยจะต้องไปถ่ายรูปที่จุดนี้ปรากฏว่าในช่วงค่ำวันที่14มิถุนายนเวลา 17:10 นจ้ะสถานีรถไฟขุนตาลเนี่ยแจ้งปิดทางฉุกเฉินระหว่างสถานีขุนตาลแม่ตาลน้อยเนื่องจากมีฝนตกหนักนะจ๊ะทำให้น้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ลงบริเวณปากอุโมงค์ด้านเหนือในเขตสถานีขุนตาลนะเจ้าทำให้เกิดการกีดขวางการเดินรถนะเจ้าเลยปิดทางในเวลา 17:18 นาทีแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธานะเจ้าเข้าดำเนินการแก้ไขต่างๆเนาะซึ่งก็ส่งผลให้มีรถด่วนพิเศษนะเจ้าขบวน14รถด่วนพิเศษขบวน10มีความล่าช้าไปบ้างเล็กน้อยนะเจ้าจากข้อมูลเมื่อเวลา 19:40 นาทีในวันเดียวกันนะเจ้าก็เปิดเส้นทางเดินรถได้ตามปกตินะเจ้ารถด่วนพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็ถึงสถานีขุนตาลเวลา 19:36 นาทีแล้วก็ออกจากสถานีขุนตาลเนี่ย 19:46 นาทีล่าช้าไปประมาณ83นาทีนะเจ้าขบวนรถด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ผ่านสถานีศาลาแม่ทาเวลา 19:53 นาทีอันนี้ล่าช้าไป45นาทีนะจ๊ะซึ่งภาพรวมคุณผู้ฟังเหตุการณ์ในครั้งนี้นะจ๊ะทราบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะจ๊ะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะจ๊ะท่านก็บอกว่าทางจังหวัดลำปูนพอทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะจ๊ะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและก็สามารถเปิดเส้นทางเดินรถไฟได้นะเจ้าในช่วง 19:30 นาทีของวันเดียวกันเนี่ยที่บอกไปคือเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยนะเจ้าบ่ได้มีทรัพย์สินเสียหายบ่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะเจ้าก็รถก็สามารถเดินทางได้ตามปกตินะเจ้าเดินทางด้วยทางรถไฟตามปกตินะเจ้าเนาะเป็นเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะเจ้าดินสไลด์ลงมาในช่วงที่ฝนตกนะฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ดินมีความชื้นมีการอุ้มน้ำในปริมาณที่เยอะขึ้นเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็ส่งผลทำให้เวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ขึ้นได้นะเจ้าก่อนหน้านี้เมื่อกี้วันเนี่ยรู้สึกวันศุกร์ก็หาก็ท่านผู้ว่าก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่จุดนี้เหมือนกันเลยไปถ่ายรูปที่จุดบริเวณด้านหน้า อุโมงค์รถไฟหุ่นตันตัดนี้เลยเจ้าคุณผู้ฟังเดินเท้าจากอุโมงค์รถไฟหุ่นตันถึงอุทยานแห่งชาติหุ่นตันนะเจ้าท่านไปรู้สึกวันศุกร์ช่วงบ่ายนะเจ้าที่ท่านมาจัดรายการในสวทตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเนี่ยท่านไปที่สถานีรถไฟขุนตานที่อำเภอแม่ทาเนี่ยเจ้าก็ไปร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าตามวิถีชุมชนภายหลังสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 คลี่คลายลงนะเจ้าท่านก็ไปพร้อมกันกับทางด้านของนายอำเภอมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานเอ็นอาผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าท่านผอ.สวท.นี่ก็ไปดีเจโอมก็ไปนะเจ้าผู้แทนชุมชนต่างๆก็ร่วมกันเดินเท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติสภาพเส้นทางการทำมาหากินของราษฎรในพื้นที่ป่าชุมชนโดยรอบของอุทยานแห่งชาติขุนตานประมาณ100เมตรขออภัย 1,000 เมตรนะเจ้ามีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตานกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นวิทยากรนำทางนะเจ้าแล้วก็บรรยายสรุปสภาพพื้นที่จิกนะเจ้าซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนเนี่ยใช้สัญจรเพื่อเก็บหาของป่าอย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังท่านก็ไปดูสถานที่จริงนะเจ้าเฮ็ดหน่อไม้เห็นไหมเห็นเห็ดแดงเต็มเลยนะเจ้าหน่อมมหน่อไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากสภาพป่าฟื้นฟูจากผลกระทบของไฟป่าในช่วงหน้าแล้งแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนกิจกรรมนี้ปั้นจัดขึ้นเพื่อร่วมกันสำรวจแล้วก็ประเมินว่าหลังวิกฤตไฟป่าเนี่ยนะเจ้าพื้นที่ของเฮาเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นใหม่ทดแทนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการเก็บหาของป่าเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ชนิดต่างๆเนี่ยนะเจ้าซึ่งเป็นวิถีแล้วก็ความปั้นท้องอะไรเป็นวิถีของพี่น้องชาวบ้านที่อยู่กู้กันกับความมั่นคงทางอาหารในป่ารอบแนวป่านะเจ้าก็นอกจากการเดินดูพื้นที่ป่าแล้วเนี่ยท่านก็เปิดเวทีรับฟังนะเจ้าท่านผู้ว่าบอกขอฟังปัญหาข้อเสนอแนะนะจ๊ะแล้วก็แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหลังจากเกิดสถานการณ์ไฟป่านะจ๊ะซึ่งท่านผู้ว่าบอกการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาวิจัยแล้วก็ทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชุมชนในการพึ่งพาของป่าเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนร่วมกันกับราษฎรในการลดการเผาป่าเตรียมพร้อมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปี2570นะเจ้าโดยมุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกันนะเจ้าก็ตรงนี้ถือว่าเป็นแฮมกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเจ้าก็จุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุดินสไลด์เลยท่านผู้ว่าก็เพิ่งไปเดินดูมาเมื่อวันศุกร์นะเจ้าตอนเช้านี้ท่านยังส่งเมสเซจมาบอกอยู่ว่าพอผู้ว่าไปวันก่อนในดินสไลด์เลยนะแต่ว่าเหตุดินสไลด์นั้นสามารถคลี่คลายได้โดยเร็วเนาะมีบรรยากาศจากทีมงานสวท.ละปูนได้เก็บมาฝากกันตอยนะเจ้ากับบรรยากาศของการเดินสำรวจพื้นที่ป่านะเจ้าที่อุทยานแห่งชาติโดยขุนตานนะเจ้าเนาะเดี๋ยวปาไปติดตามพร้อมกันสักน้อยนึงแล้วกันเจ้า
1: ฤดูร้อนผ่านไปฤดูแล้งผ่านไปเป็นฤดูฝนเนี่ยเห็ดก็เริ่มแตกวันนี้ผมได้เริ่มต้นเส้นทางนะครับจากข้างบนอุทยานแห่งชาติขุนตานใช้เส้นทางเทรลที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินจากจุดนี้ซึ่งลงจากรถไฟจากสถานีขุนตานเนี่ยไปยังอุทยานแห่งชาติซึ่งใช้เวลาเดิน 40-45 นาทีเดินแบบไม่ช้าไม่เร็วนะครับแล้วก็ผ่านเส้นทางที่สำรวจธรรมชาติได้เห็นเห็ดที่ขึ้นงอกงามตามธรรมชาติได้เห็นวิถีชาวบ้านที่หลังจากฤดูร้อนผ่านไปฤดูแล้งผ่านไปเป็นฤดูฝนเห็ดก็เริ่มแตกครับชาวบ้านก็เป็นวิถีชาวบ้านที่ทำมาหากินโดยการเก็บของป่าที่ได้รับอนุญาตนะครับไปจำหน่ายก็เห็นเส้นทางสวยงามได้พบกับนักท่องเที่ยวที่เดินลงมาด้วยกันเมื่อสักครู่นะครับเพื่อจะมารอขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่บ้างหรือจะไปกับกรุงเทพบ้างก็แล้วแต่รอบของรถไฟ ก็ได้ทั้งประโยชน์ตรงได้เห็นเส้นทางเทรลนะครับที่จัดเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพเก็บของป่ามาจำหน่ายครับตรงนี้เป็นรากฐานที่มาของสิ่งที่พวกเรากำลังศึกษาว่าชาวบ้านเขาเข้าไปเผากันหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็จะได้ไปดูวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าชาวบ้านเผาป่าเพื่อเก็บเห็ดแล้วถ้าเราจะไม่เผาเราจะมีเห็ดให้ชาวบ้านได้เก็บเหมือนเดิมหรือไม่สิ่งเหล่านี้เราต้องหาคำตอบด้วยกันเพื่อเป็นการวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปี2570ที่จะถึงด้วยนะครับผมเดินคุยกันมากับท่านนายอำเภอกับหัวหน้าอุทยานบอกว่าเอ๊ะจะมีกี่เส้นทางที่ลงรถไฟแล้วเดินเท้าเข้าไปสู่ที่พักได้บนอุทยานถ้ามีที่อื่นช่วยบอกผมด้วยแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีที่เดียวนะครับซึ่งใช้เวลาเดินก็ไม่มากนักแต่ผมห่วงอย่างหนึ่งว่าถ้าจะมาต้องวางแผนควรจะลงรถไฟตอนเช้าๆนะครับเพื่อที่จะไม่เดินขึ้นไปตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยถือเป็นข้อห้ามนะฮะเพราะว่ามันจะอันตรายนิดนึงมันมืดนะครับเพราะนั้นรถไฟที่สามารถจะจอดแล้วเราเดินได้สบายๆอย่าให้เกิน4โมงเย็นแต่ให้ดีมาตอนเช้าแล้วก็เดินเหมือนอย่างที่ผมเดินเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ออกกำลังกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์เห็นเส้นทางธรรมชาติสวยงามแล้วพอขึ้นไปบนอุทยานก็มีเส้นทางเทรลก็นัดหมายกับท่านนายอำเภอแม่ทาจะขึ้นไปเดินที่เราเรียกย .1 ย .2 ย .3 ย .4 ไปคอยติดตามก็แล้วกันนะครับจะนำความสวยงามมาฝากพี่น้องประชาชนทุกคนครับ

0: ฤดูร้อนผ่านไป
1: ก็เอาบรรยากาศนะเจ้ามาฮือได้ติดตามกันเนาะกับกิจกรรมในการลงพื้นที่นะเจ้าก็เกี่ยวเนื่องกันกับอุโมงค์รถไฟหุ่นตาลอย่างที่บอกไปนะเจ้าว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในท่านผู้ว่าเพิ่งไปมานะเจ้าที่อุโมงค์รถไฟขุนตาลจุดที่ดินสไลด์ตะวันนี้เลยนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะเจ้าเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์คือเคลียร์เพื่อให้รถเนี่ยผ่านเส้นทางได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะเจ้าประมาณ2ชั่วโมงเปิดเส้นทางได้แล้วนะเจ้าขณะนี้ถือว่ามีการเดินรถมีการใช้งานเส้นทางรถไฟได้ตามปกตินะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เนาะเจ้าเนาะแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ก็คุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าเนาะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังนะเจ้าเรื่องของสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะเจ้าจากทั้งในส่วนของฝนตกหนักเนาะแล้วก็ในส่วนของฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะจากนี้ไปนะเจ้าก็คงจะต้องแจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดรับฟังกันแจ้งเตือนนะเจ้าจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะเจ้าที่เปิ้ลมีการประกาศแจ้งเตือนโดยระยะนี้นะเจ้าประเทศไทยเขาก็จะมีแนวโน้มฝนตกชุกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่17มิถุนายนฝนจะตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะเจ้าเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนภาพรวมสภาพอากาศรายภาคนะเจ้าภาคเหนือภาคกลางเนี่ยปริมาณฝนจะอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะเจ้าตกหนักถึงหนักมากเนาะเจ้าเนาะซึ่งกรุงเทพภาคตะวันออกภาคอีสานนี่นะปริมาณฝนก็หนาแน่นเหมือนเดียวกันเลยนะเจ้าทั้งนี้ก็อย่างที่เรียนไปเนาะมันมีประเด็นเรื่องของเฝ้าระวังสภาพอากาศสลับขั้วอย่างที่บอกเนี่ยนะเจ้าเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงตอนนี้ทางจังหวัดลำปูนนะเจ้าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำปูนอุทกภัยและดินถล่มขึ้นนะเจ้าร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้ามาตรการเชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยซักซ้อมและก็กำหนดแนวทางร่วมกันทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังสภาพอากาศสลับขั้วอย่างที่บอกไปนะเจ้าทั้งภัยแล้งและก่อนน้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลาจากนี้มีมาตรการเปิดตังน้ำและป้องกันอุทกภัยนะเจ้าเรื่องของการขุดลอกน้ำปิงเนาะการกำจัดสิ่งกีดขวางตังน้ำนะเจ้าคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกำจัดผักตบชวานะเจ้าสำรวจวัชพืชในลำน้ำลำคลองต่างๆเพื่อบ่ฮือกีดขวางตังน้ำไหลผ่านในสภาวะที่น้ำไหลหลากนะเจ้าความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และก็สาธารณสุขต่างๆหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นนะเจ้าเตรียมความพร้อมกำลังคนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักคืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% นะเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูงมีการจัดทำทะเบียนและก็รายงานเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนาะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเจ้าผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นแนวโน้มสถานการณ์ภาพรวมก็มีการประเมินแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเจ้าซึ่งถือว่าในเรื่องของการเตรียมการรับมือนะเจ้ากับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยโอ้จังหวัดลำปูนเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งแต่ทั้งนี้พี่น้องประชาชนนะเจ้าถ้าพบว่ามีเหตุด่วนนะเจ้าเกิดสาธารณภัยขึ้นเนี่ยคือท่านรายงานแจ้งนะเจ้าหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านหรือว่าท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ขอรับความช่วยเหลือได้นะเจ้าผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือแจ้งสายด่วนนิรภัย1784นะเจ้าโทรแจ้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดของจังหวัดลำปูนที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานปภ.จังหวัดก็ได้นะเจ้าโทร191เนาะเหตุด่วนเหตุร้ายเบอร์ทางเบอร์กู้ชีพฉุกเฉินทางการแพทย์นี่ก็1669นะเจ้าถ้ามีไฟไหม้มีสาธารณภัยต่างๆก็199นะเจ้าตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นแหม1ช่องทางที่ท่านจะสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะเจ้าวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านผู้ว่าป้องท่านก็มาจัดรายการวิทยุที่สวท.แล้วก็ท่านก็เน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพ้นภัยนะเจ้าเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยสภากาชาดไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เนี่ยนะเจ้าที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการแจ้งภัยพิบัติการร้องขอความช่วยเหลือการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศอย่างเป็นระบบนะเจ้าก็จุดประสงค์สำคัญคือการช่วยให้ประชาชนผู้ประสบภัยและหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะเจ้าสามารถสื่อสารกันได้โดยตรง
ลดความซ้ำซ้อนเร่งกระบวนการช่วยเหลือเนาะชุดทานน้ำใจต่างๆเนี่ยถึงมือผู้ที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็วที่สุดนะจากแอปพ้นภัยเนี่ยคุณผู้ฟังมันสามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้เลยนะจากโดยการถ่ายรูปปักพิกัดเนาะแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งการขอรับความช่วยเหลือในกรณีไฟไหม้ภัยแล้งภัยหนาวน้ำท่วมเข้าสู่ระบบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยจะมีแผนที่ข้อมูลภัยพิบัติออนไลน์แสดงตำแหน่งของผู้เสียหายว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนเนาะเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือแล้วก็อัปเดตชุดข้อมูลในภาพรวมเฮือหูว่าที่ไหนไปแล้วที่ไหนยังตกสำรวจอย่างนี้นะเจ้ามีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในแอปพ้นภัยนี้ตัวนะจ๊ะซึ่งสามารถที่จะคาดการจำนวนประชากรกลุ่มเปราะบางการประเมินทรัพยากรหรือว่าถุงยังชีพที่จำเป็นในการที่จะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดนะจ๊ะมาใช้งานได้ฟรีเลยนะจ๊ะโมบายแอปพลิเคชันตรงนี้รองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เนาะพิมพ์ค้นหาคำว่าพ้นภัยอาจารย์พ้นภัยแล้วก็กดดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์ของท่านได้เลยเนาะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งภัยพิบัติร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัติในประเทศไทยเฮาอย่างเป็นภาพรวมนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ท่านฝากประชาสัมพันธ์ไว้ตัวนะจ๊ะก็บัจจัยจำเป็นแค่อสมผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้มาใจได้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร้องขอนะจ๊ะแล้วก็แจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาแจ้งประชาสัมพันธ์กันอู้กันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะให้ความรู้คู่ความสุขก็ดูเวลาก็เสี้ยงเห็นแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงตะอี้ก่อนแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ยังคงเน้นย้ำนะเจ้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะเจ้าได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้าหญิงของแผ่นดินนะเจ้าในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่างๆและก็ร่วมกิจกรรมนะเจ้าที่จัดขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังในแต่ละภาคแต่ละส่วนนั่นเองนะเจ้าเนาะก็ร่วมด้วยนะเจ้าในการแสดงความอาลัยในห่วงของการประกาศที่มีการไว้อาลัยในระยะนี้นะเจ้าอ่ะดีเจออยลาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรุปผลการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันนี้เป็นวันแรก
7: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่14มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมแล้วกว่า 3,350 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาท นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า3ล้าน 1 แสนรายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่าน Food Delivery Platform ได้แล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้พร้อมเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลด
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนสวท
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: วันไว้วัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียน

0: ลำพูนแม่น้ำกวงเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนมักจะประสบกับปัญหาลำน้ำตื้นเขินทับถมด้วยดินตะกอนหินดินทรายมีผักตบชวาวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่นกีดขวางทางน้ำส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียทั้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแม่น้ำกวงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจังหวัดลำพูนจึงร่วมกับหลายภาคส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้านการบริหารจัดการน้ำดำเนินโครงการชุมชนพัชรธรรมฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยได้ก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำน้ำแม่กวงขึ้นจำนวนหนึ่งฝายในรูปแบบของการสร้างฝายจากวัสดุธรรมชาติหลวงพ่อพระอาจารย์อริยวังโสองค์กำกับดูแลโครงการชุมชนพัชรธรรมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงเมตตาให้ข้อมูลไว้ว่านอกจากการจัดสร้างฝายพัชรธรรมขนาดใหญ่แห่งที่1เกิดขึ้นแล้วโครงการพัชรธรรมในพระราชดำริยังได้พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคผลิตน้ำดื่มพัชรธรรมตามมาตรฐานอย.ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้น้ำดื่มสะอาดแก่ประชาชนในพื้นที่ดังที่มีประชาชนมารับน้ำดื่มพัชรธรรมจำนวนมากในแต่ละวันโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมาทางนี้ถือเป็นไปตามพระราชประสงค์จึงได้เห็นภาพพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดแพรคลุมป้ายน้ำดื่มพัชรธรรมและน้ำประปาชุมชนพัชรธรรมการพระราชทานสถานีโทรมาตรตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติทั้งที่ลำน้ำกวงและลำน้ำสารของจังหวัดลำพูนและการเสด็จเปิดแพรคลุมป้ายโครงการฝายพัชรธรรมด้วยพระองค์เองทั้งนี้ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากรับชุมชนพัชรธรรมจังหวัดลำพูนเขาเป็นเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติในชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อขยายผลการดำเนินงานภายใต้โครงการจากการบริหารจัดการน้ำชุมชนโดยครอบคลุมถึงการเฝ้าระวังภัยและการเตือนภัยพิบัติในระดับชุมชนเป็นการป้องกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนพัชรธรรมและลุ่มน้ำกวงของจังหวัดลำพูนภาพรวมนับว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้การสนับสนุนจัดตั้งโครงการพัชรธรรมตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนในการฟื้นฟูจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวงซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณอันดียิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจลุ่มน้ำกวงให้กลับมามีความสำคัญอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลับไหลมายาวนาน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
2: มาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาร์คบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
5: ดูดีๆนะ

0: มิจฉาชีพหรือเปล่าถ้าไม่ขายถูกอะไรขนาดนั้น
1: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
0: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
1: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
1: สนใจรถค่ะ
2: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
0: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
1: นั่นสิจริงด้วยพอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
0: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
1: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครงการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ครับรายการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงครับซึ่งเบื้องหลังทุกกฎจราจรและกฎระเบียบการขนส่งมีเรื่องราวความปลอดภัยซ่อนอยู่เสมอครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับผมเจเจกิติพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากกลุ่มวิชาการขนส่งที่จะมาเล่าเรื่องราวให้คุณเห็นภาพความสำคัญของการจราจรอย่างเป็นระบบรวมสร้างสังคมปลอดภัยไปกับเราครับในช่วงนี้ไปรับฟังสาระดีๆและเพลงเพราะๆ

กับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกครับเกี่ยวกับการขับขี่ตอนกลางคืนให้ปลอดภัยทั้งรถใหญ่และรถเล็กยังไงนะครับสำหรับรถเล็กที่ขับตอนกลางคืนต้องเช็ครถให้ดีว่าพร้อมเดินทางหรือไม่นะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกต้องมีความสว่างที่พร้อมจะทำงานได้ตามปกติส่วนกระจกข้างกระจกหลังต้องปรับให้อยู่ในองศาที่เหมาะสมของการมองเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมีการเว้นระยะให้มีมากกว่าตอนกลางวันเลี่ยงขับแช่ในจุดอับแล้วก็จุดบอดของรถใหญ่นะครับมองไวตัดสินใจเร็วถึงจะขับช้าแต่ว่าสติสายตาต้องว่องไวนะครับรถบรรทุกที่ขับขี่ตอนกลางคืนใส่ใจอีกนิดนะครับจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับมันตรวจเช็คสภาพของแผ่นสะท้อนแสงให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ต้องติดครบทุกตำแหน่งและพร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าและสามารถมองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดมาร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้วงการรถบรรทุกและโลจิสติกไทยด้วยการให้ใจให้ชีวิตเพราะแค่ติดก็ช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรงได้และยังให้ทางรถใหญ่รถเล็กสามารถสัญจรร่วมกันได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกอีกสักครู่เรามารับฟังสาระดีๆด้วยกันครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับกับเข้าสู่ช่วงสาระดีๆนะครับวันนี้ผมในฐานะนักวิชาการขนส่งนะครับก็มีเรื่องสำคัญใกล้ตัวนะครับที่หลายคนอาจจะมองข้ามมาคุยกันเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนบ้านเรานะครับพี่น้องชาวลำพูนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาขับรถไปตามถนนสายหลักอย่างเช่นสายซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำพูนนะครับหรือถนนสายรองที่เชื่อมระหว่างอำเภอเรามักจะเห็นรถจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ริมทางหรือบนไหล่ทางเพื่อทำธุระส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการแวะคุยโทรศัพท์ซื้อของข้างทางหรือจอดพักสายตารู้ไหมครับว่าไหล่ทางหรือทางเดินรถไม่ใช่ที่จอดรถได้ตามใจชอบตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกการจอดรถในลักษณะนี้นะครับโดยไม่มีเหตุจำเป็นถือว่ามีความผิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันอันตรายมากๆเลยครับเพราะไหล่ทางมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินหรือรถที่ใช้ความเร็วต่ำหลบทางเท่านั้นนะครับการที่เรานำรถไปจอดนิ่งๆบนไหล่ทางเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงโดยในช่วงที่ทัศนวิสัยไม่ดีเช่นช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้หรือช่วงค่ำคืนบนถนนที่ไม่มีไฟส่องสว่างรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วอาจจะมองไม่เห็นและชนท้ายได้อย่างจังนะครับและชนท้ายเข้าอย่างจังๆนะครับซึ่งในจังหวัดลำพูนเราก็เกิดเหตุกรณีแบบนี้มาแล้วครับดังนั้นในช่วงนี้อยากให้ทุกท่านตระหนักร่วมกันครับว่าการจอดรถบนไหล่ทางหรือทางเดินรถโดยไม่มีเหตุจำเป็นต้องจอดนะครับมีโทษปรับตามกฎหมายและที่สำคัญคือเป็นการสร้างความเสี่ยงให้กับชีวิตของตัวท่านเองและผู้ร่วมทางท่านอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันนะครับว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆรถเสียไปต่อไม่ได้กฎหมายกำหนดให้เราต้องจอด

เขตราชเทวีกรุงเทพโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Pill หรือติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟ้องเงินและคดีภาษีอากรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรวม60อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ dsi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครู

0: ตัวหายใจเบาชีพจรเต้นช้าหน้าซีดขาวขี้หนาวแขนฝ่ามือฝ่าเท้าและขาเย็นกินอาหารได้น้อยไม่ค่อยเจริญอาหารท้องอืดง่ายหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยกระหายน้ำเป็นต้นอาหารหยินคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกเย็นมีรสชาติขมเปรี้ยวและเค็มรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีต้มนึ่งตุ๋นเป็นต้นเนื้อสัตว์เช่นเนื้อเป็ดเนื้อปูเนื้อหมูเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่กล้วยส้มแตงโมแอปเปิ้ลกีวีแคนตาลูปถั่วฝักยาวถั่วแขกแตงกวาป่วยเล้งมะเขือเทศเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยินหรือลักษณะเย็นควรรับประทานอาหารหยางที่มีฤทธิ์ร้อนลักษณะร่างกายหยางจะมีความคล่องตัวพูดเก่งคิดไวกระวนกระวายง่ายกระฉับกระเฉงขี้ร้อนชีพจรเต้นเร็วอารมณ์เสียง่ายหน้าแดงหายใจแรงหงุดหงิดง่ายตัวร้อนกินเก่งท้องผูกคอและปากแห้งเป็นต้นอาหารหยางคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกร้อนมีรสชาติเผ็ดหวานรวมไปถึงการปรุงรสด้วยวิธีทอดย่างต้นเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแพะเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่มะเขือยาวพริก
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอแนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษการดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้

0: อันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: พระธาตุเด่นพระรอดขลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับกับรายการมองละปูนนะครับผมวันนี้ก็ปักกันเช่นเคยนะครับบ่ายโมงตรงนะครับผมเฮามีนัดกันกับมองละปูนช่วงนี้เหมือนตีเฮาทราบกันดีนะครับผมว่าเฮาก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการน้อมถวายความอาลัยเนาะแล้วก็การแสดงในสำนึกพระมหาพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะจะได้ราช่วงนี้ก็จะมีการสารับเปิดนะครับผมว่าจะเป็นสักขรคดีนะครับผมถวายความอาลัยเนาะสองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารวมไปถึงเป็นสารคดีพระราชกรณียกิจต่างๆที่เฮาจะนำมาฝากกันนะครับผมเมื่อตะกี้ที่เฮาเปิดไปก็จะเป็นพระราชประวัตินะครับผมที่เฮาได้รับฟังกันก่อนต้นรายการเนาะอื่นได้แล้วนะครับช่วงก็จะมีข่าวคราวที่เราติดตามกันหนักกันหลายขนาดนะครับผมผ่านโลกออนไลน์ผ่านวิทยุหรือผ่านโทรทัศน์เนาะเราก็จะหันแล้วก็มีอันนี้เป็นเตือนออกมานะครับผมส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนาะเพื่อขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็ส่งต่อข้อมูลนะครับผมจากสื่อออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาตินะครับผมอยากจะเฮ้ตรวจสอบแหล่งที่มาหรือว่าหน่วยงานนะครับที่โพสต์เนาะบางทีสำนักข่าวที่บางอันก็อันน่าเจอถือหรือว่าบางอันมีแหล่งที่มานะครับผมเพื่อป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลเท็จเนาะความลดความซับสนเกี่ยวกับสังคมแล้วก็ช่วยกันนะครับผมสร้างความปกครองภูมิคุ้มกันนะทางข้อมูลนะครับข่าวสารอย่างมีการรับผิดชอบส่วนรวมกันตัวนะครับผมเนื่องจากว่ามีการปล่อยภาพเนาะพบการเผยแพร่ภาพที่ถูกสั่งแล้วก็ดัดแปลงโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เตียงหูจักนี่แหละครับผมซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระนางเจ้าเนาะพระราชินีของเฮาขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพนะครับของสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยภาพดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่แล้วก็ส่งต่ออย่างกว้างขวางขนาดเลยผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนาะหรือว่าใน Facebook TikTok หรือแม้แต่กลุ่มไลน์นะครับผมทางนี้เป็นภาพตีผ่านการดัดแปลงนะครับมีการปรับแต่งเกินจริงนะครับโดย AI เพื่อกระตุ้นอารมณ์เนาะสร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์หรือต้องการ engagement หรือคนมาเม้นคนมาแชร์กันนะครับส่งผลให้มีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไปในสังคมเนาะบางทีก็จะมีกลุ่มผู้หวังดีหรือต้องการอันสร้างกระแสตอนตีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นก็นำรูปดังกล่าวนะครับผมไปทำให้มันเกินจริงขึ้นมานะครับผมดังนั้นแล้วก็ใครนะครับผมตีได้รับรูปเหล่านี้กำลังแชร์ไปหรือกำลังดูอยู่เนาะจะได้เราก็พิจารณากันสักหน่อยนึงเผื่อว่าเขาแชร์ไปแล้วมันเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาแน่นอนเลยว่าในเรื่องของการแชร์หมู่นี้นะครับผมไม่มีความผิดเนาะเดี๋ยวกฎหมายในเรื่องของการแชร์ออนไลน์หรือว่าอย่างจะเอียมีกันบ่อยครั้งแล้วก็มีกันหนักแล้วก็โทษก็มีตัวนะครับผมซัมเตอร์แขกไพรนิวเขาก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันนั่นแล้วหากใครตีดูอยู่ดูได้ครับผมรู้สึกได้ดูได้แต่การแชร์ต่อหือพิจารณาหือดีซัมเตอร์โอ้แชร์ไปในกลุ่มครอบครัวหนึ่งกลุ่มคนหนึ่งแชร์ไปตีหมู่บ้านหันนะครับผมคนตีรับสารตีผิดไปก็จะเพิ่มหนักขึ้นเลยดังนั้นแล้วก็ขอความร่วมมือเนาะทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในด้วยกรมน.เนี่ยนะครับผมเปิ้นขอความร่วมมือฝากมานะครับผมช่วงนี้มันที่บอกไว้นะครับยังอยู่ในบรรยากาศของการถวายความอาลัยเนาะแสดงความอาลัยต่อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแล้วก็เฮาจะน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับผมเฮาก็จะมีช่วงนี้จะเป็นเพลงจ้าหน่อยเนาะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแบบว่ายังอาจจะขออนุญาตท่านผู้ฟังนะย้ำเปิดหน้าไมค์กันเตอร์เดี๋ยวเปิดหลังไมค์เผื่อท่านไหนจะโทรมาคุยกันนะครับผมแล้วก็เขาจะพิจารณาบางเพลงละกันเนาะเพราะว่าบางเพลงก็อาจจะมีเนื้อหาตีอย่างเหมาะสมในตอนนี้นะครับผมหรือบางบทเพลงอาจจะเป็นเพลงเร็วอันนี้เขาอาจจะของดเว้นในช่วงนี้ก่อนละกันนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงจ้าๆที่เขาจะเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับผมจะได้เราติดตามเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็ใครอยากติดต่อมาก็หลังไมค์ละกันเนาะ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ไปเข้าสู่รายการม้องหลับปูนนะครับเหมือนที่เราบอกกันไว้ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในบรรยากาศของการแสดงความอาลัยนะครับต่อการสิ้นพระชนเนาะของจ่าฝ่าพัชรกิติยภานะครับช่วงนี้ก็จะมีทั้งสปอร์ตแล้วก็มีทั้งสารคดีนะครับผมที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับที่มีคุณอุปการกับปวงชนชาวไทยของเฮานะครับผมมาฝากกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นเพลงจ้าๆเนาะจะได้แล้วช่วงนี้อาจจะของดเว้นหน้าไมค์ไปสักพักนึงนะครับผมเดี๋ยวจะได้แล้วเฮาเปิดเนาะแต่ใครจะโทรมาลังไมค์ก็ยินดีจะนักเนื้อเผยจะกึดตึงหากันนะครับผมวันนี้ตะกี้ก่อนน่าจะมีเสียงโซโซซาๆนอกเนื่องจากว่าตะกี้ไฟดับนะครับบริเวณของสวทลับปูนของเฮามีเหตุไฟดับนิดหนึ่งนะน่าจะปิ้นหม้อแปลงนะครับผมที่อยู่บริเวณโตโยต้าลานาก็น่าแล้วก็มีการแบบมีการคัดของนิดหน่อยนะครับทำให้การส่งสัญญาณมีปัญหาว่าอุปสรรคเนาะจะได้แล้วก็จะทำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปก้ามหนึ่งสัก30นาทีนะครับผมจะได้แล้วก็ขอสุมาอภัยตัวนะครับผมตอนนี้ก็ปิกมาฟังกันได้แล้วกับม้องหลับปูนนะครับผมวันนี้วันแรกนะครับผมก็การเปิดใจเดลิเวอรี่เนาะไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมหรือว่า60 40คาดว่าบ่ายนี้ยอดจะพุ่งนะครับดังผู้ประกอบการขานรับนะครับช่วยกระตุ้นในเรื่องของยอดขายเนาะเฮาไปอู่กับปีๆน้องๆตีใช่ปันทองว่าเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเนาะเพิ่นบอกว่าตะก้อนนี่หน้าฝุ่นนะครับผมหน้าฝุ่นจะอี้คนที่จะมาซื้อของสําเติบเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารตามสั่งเนาะเพิ่นก็บอกว่ายอดมันหน่อยนะครับผมใครผมอยากอันขับรถขี่รถเครื่องออกมาเนื่องจากว่าฝุ่นมันตกมันก็จะเป๊ะเปิ้นก็จะซื้อของไปตุนไว้ที่บ้านกันแล้วเปิ้นก็จะแป้งกินกันคนเดียวแต่เดี๋ยวนี้หลังจากที่มี60 40นะก็ทําเหอในเรื่องของหน้าฝุ่นบัดเดี๋ยวนี้เป็นคําว่ากรีนซีซั่นเนาะก็ยังคึกคักเหมือนเดิมมีคนออกมาใช้จ่ายออกมากินกันนะครับผมแต่อื่นได้แล้วเนาะ 1,000 บาทสําคุณอาจจะหมดแล้วนะเหมือนน้องอันนี่ก็หมดแล้วเช่นกันเนาะเพราะว่าเฮากินข้าวสามมื้อแต่ได้แล้วก็รอนะครับผมใครตีมีโอกาสได้จ่ายนะเพราะว่าเดลิเวอรี่ในรอบนี้นะรอเดินหน้านะครับผมวันที่1จะได้แล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นมาแถม 1,000 บาทสำหรับใครเนาะตียังฮู้จะไปใจตั้งไหนมาฟังตรงนี้ก็ได้เนื่องจากว่า 1,000 บาทที่ได้ในเดือนนี้เปิ้นจะตัดในเดือนนี้นะครับผมหากใจบ่หมดนะครับผมจะได้แล้วก็เร่งกันใจยังมีเวลาเนาะแถม15วันนะครับผมบรรยากาศวันแรกของการเปิดนะครับคือประชาชนใจสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับชั้นนํา4รายด้วยกันบ่ว่าจะเป็นนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของเฮาก็คือมี Shopee Food นะครับมี Line Man มี Grab Food นะครับมี Robin Hood นะครับผมตั้งแต่เวลา 6:00 นเจ้าตื่นเจ้ามาใครฟังอู่ข่าวเล่าความในสั่งเดลันเนอร์ 6:00 นเจ้านะครับผมเพิ่นบอกว่าก็คุณก็คึกคักนะครับผมในการที่จะจับจ่ายใช้สอยเนาะสําคุณก็นิยมไปซื้อกันตีหน้ากาแต่บางคนก็จะนิยมแบบว่าถ้าฝุ่นตกเพิ่นก็จะแบบสั่งมาบ่เดียวก็ง่ายๆแล้วก็ได้ลดกันตัวนะครับผมสําหรับความรู้ในการใช้จ่ายนะครับผ่านการสแกนซิดไทยช่วยไทยพลัสเนาะตีหน้าลานเพิ่นบอกว่าประชาชนก็ยังคงเดินทางมาจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีประชาชนบางส่วนเนาะติ่มสามารถจ่ายซิดนะครับสั่งอาหารผ่านระบบเดลิเวอรี่ในวันนี้ได้นะเนื่องจากว่าได้ใช้จ่ายวงเงินตีลัดถึง 1,000 บาทนั่นน่ะหมดไปให้ก่อนแล้วน่าจะได้แล้วก็รอนะครับผมแต่ได้แล้วก็ไทยช่วยพัฒน์ก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเป็นสัญญาลักษณะนอกการร่วมจ่ายนะครับผมโคเปเมนต์อย่างนั้นเป็นห้องใจอี้ระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนเนาะซึ่งภาครัฐออก 60% ซึ่งเป็นหื่นเดือนละ 1,000 บาทใจบ่เกินวันละ200บาทเนาะอันนี้ก็เป็นของภาครัฐนะครับแล้วก็เฮาก็จะต้องสนับสนุนหรือสมทบเข้าไปแถม 40% นะครับผมหรือประมาณ133บาทต่อวันนะครับผมก็จะจ่ายได้ประมาณ333บาทต่อวันนะครับบ่เกินนี้เนาะแต่ถ้าเกินมันก็จะตัดเข้าตีไปห้องไวแอนด์อีวอลเล็ตนะครับผมจะได้แล้วก็พี่น้องระวังแล้วกันเนาะสำคูณนะครับผมเปิ้นก็บอกว่าอยากจะใช้จ่ายให้มันพอดีนะครับผมแต่ซ้ําเติมเนาะสแกนไปแล้วเฮาบ่มึงเนาะแต่เฮาเติมตังไปแล้วอยู่ใน e-wallet เฮานะครับผมเฮาสแกนปุ๊บมันก็จะตัดยอดเงินตีเหมือนอยู่ในธนาคารใน wallet เฮานั่นแหละครับผมหายไปนะครับผมจะได้แล้วก็ลองพอลองกอยกันดีๆเนาะระยะเวลาโครงการ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับผมใจซิดนาร่านใดก็คือ 6:00 นจนถึง 17:00 นนะครับผมระยะ เวลาซิดเดลิเวอรี่ก็คือ15มิถุนายนนะเริ่มวันนี้วันแรกยาวไปเลยครับจนสิ้นคุณโครงการเนาะ30กันยายน2569ใจได้เวลา6โมงเช้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสิ้นสุดเร็วกว่าก็คือ3ทุ่มหรือ21นาฬิกานะครับผมขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะเผื่อใครแบบว่าขี้ข้านนะขี้ข้านออกไปฟุ้นตกเองนะครับแล้วก็ใช้บริการออนไลน์ก็ได้เนอะอย่างเช่นแกร็บฟู้ดนะครับผมก็เข้าไปตีแอปพลิเคชันของเปิลเลยนะครับผมกดเลิกตีไอคอนเปิลเนิร์ดตีมันจะมีเขียนว่าไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็เลิกอาหารตีต้องการแล้วก็กดเปิดนะครับใช้สิทธิ์ผ่านแอปนะครับเป๋าตังแล้วก็กดแบนเนอร์หรือว่าสัญลักษณ์ตีมันเขียนว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปเป๋าตังแล้วก็เลิกแกร็บฟู้ดนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งยกตัวอย่างเป็นแกร็บฟู้ดละกันเนาะสังเกตนะครับผมแถบสถานะสีเขียวนะครับเพอยืนยันจะเปิดใจงานแล้วนะครับผมชำระนะครับจัดส่งแล้วก็มีค่าธรรมเนียมอื่นๆเนาะลองพอกันดีๆนะครับผมบนแอปนะครับผมชำระค่าอาหารผ่านเป๋าตังคือสำเร็จนะครับผมแล้วก็รอรับของได้เลยนะครับผมมันมีเวลาการชำระเงินตัวเนอะคือแล้วเสร็จภายใน5นาทีในแอปพลิเคชันของเป๋าตังนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแรกใครที่ลองใจแล้วนะครับผมปิ้นจะได้กันพองนะครับผมเอิ่นกันมาได้เนอะหลังไม้ที่053 525 566นะครับผมฟังกันสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันกับมองละปูนะครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ติดต่อไปนะครับก็เป็นสารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในตอนของพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเนาะพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาก็จะเป็นอีกหนึ่งพระองค์ตีดูแลนะครับผมผู้ต้องขังหญิงนะครับทั้งสิทธิทั้งในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆเนาะจะได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคุณูปการตีทางพระองค์ท่านเนาะได้สร้างไว้นะครับผมเฮอกับผู้ต้องขังหญิงละกันนะครับผมตะกี้มีท่านผู้ฟังโทรมาอยากจะมีบทกลอนน่าจะได้โทรมานําไมค์กระไดเดี๋ยวเฮาเปิดเฮอพูดบทกลอนตีแต่งเฮอพระองค์พานะครับผมตะกี้ฟังแล้วรู้สึกว่าเอเป็นบทกลอนตีแต่งแล้วแบบดีขนาดเลยอยากจะเปิ้นใดแบบว่าออกนําไมค์คนเดียวนะครับผมถ้าจะได้รับฟังอยู่นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเฮาจะเปิดนําไมค์เพื่อที่จะได้ส่งต่อเนาะในเรื่องของบทกลอนอันดีนะครับผมไปยังทุกท่านตวยนะครับผมแน่นอนเลยนะครับว่าช่วงนี้เนาะก็มีกิจกรรมในจังหวัดลำพูนของเฮาหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับผมจะได้เราก็จะนำมาฝากกันตัวนะครับน่าจะเป็นสายนี้แหละครับผมเดี๋ยวเราเปิดน้ำไม้แป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้า
2: ครับผม
3: ขอไหวอะไรพวงคาหน่อยนะเจ้า
2: ครับผมได้เลยครับ
3: ดูสลีวิดีโอกันนะ
2: ครับครับผมได้ยินชัดเจนครับ
3: พอรีละ
2: ครับก่อนอื่นแล้วเราต้องแนะนำตัวกันก่อนเพื่อที่คนอื่นก็จะได้รู้ว่าเอ้ยก่อนที่เราแต่งนี่แต่งจากน้ำปากกาอะไรอย่างนี้นะครับผม
3: จากน้ำปากกาอุ้ยพรบันมาเจ้า
2: อุ้ยพรบันมานะครับผมวันนี้ก
3: ็อะไรพงษ์พาเนาะ
2: ครับผม
3: พระองค์พาลาลับกลับสวรรค์ไทยโศกสันอะไรให้สงสารพระชนสา47ปีนี้ไม่นานโอ้สวรรค์นั้นพรากไปใจอาวรน้ำตาไหลปานใจรักนางฟ้าสถิตใจไม่อาจถอนน้ำตาไหลปานใจจะขาดรอนพระสงฆ์นิกรขอพระองค์สู่สวรรค์คาลัยเจ้า
2: ครับผม
3: วันนี้ก็อยากจะฟังผลงานเพลงเอาเพลงรักเธอประเทศไทยดีกว่าเนาะ
2: ครับ
3: เจ้าฝากทุกเสียงทุกสายนะเจ้า
2: ครับผม
3: เจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้า
2: ขอบคุณอุปกรณ์ขนาดครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับผมตีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนาะของสมเด็จพระองค์พาหรือเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานะวันนี้ก็มีบทกลอนแต่งขึ้นมานะครับโดยใจแต้เนาะจะได้เราก็เลยบอกว่าตะกี้เป็นโทรมาหลังไม้บอกว่าเอ๊ลองฟังพอก่อนว่าออกได้ก่อนแล้วจะเห็นน้องอั้นอู้หืออีเนาะครับอุ้ยพรไปเกาะอู่มาเซ็ตเขาก็บอกว่าตื่นตันเนาะจะได้เราก็อยากจะหือออกนำไม้คนเดียวนะครับขอบคุณชนักจะหลายนะครับแล้วก็รวมกันนะครับช่วงนี้ก็จะแสดงถึงความอาลัยเนาะต่อแด่พระองค์พานะครับหรือพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยภานะครับช่วงนี้ก็จะมีทั้งพระราชกรณียกิจหรือท่านไหนเนาะที่มีแบบว่าข้อมูลดีๆบางเติมเป็นความฮู้ซึกนะหรือบางคนได้เข้าเฝ้าพระองค์เนาะเพราะว่าเฮาก็ทราบดีว่าพระองค์ก็จะมาวัดมาว่าติตั้งบัดเฮาบ่อยๆเพื่อท่านไหนที่เคยไปเฝ้ารับเสด็จนะครับผมเรามันฮู้ซึกตื่นตันใจเนาะแล้วก็อยากจะบรรยายมาก็แจ้งกันหลังไม้ใดเนาะถ้าจะอันนั้นอันไหนแล้วที่เฮาพิจารณาแล้วว่าอันนี้แบบว่าอยากจะหือท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตีเป็นบรรยากาศของการแสดงความอาลัยนะครับผมจะได้ขอบคุณอุ้ยพรนะครับผมมาเนาะตีเด็ดแต่งบทกลอนอันไพเราะนะครับผมฝากไว้ในรายการของเฮานะครับผมรวมไปถึงเพลงรักเธอประเทศไทยเดี๋ยวเฮาจะจัดหือนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมกิจกรรมวันนี้ที่เกิดขึ้นนะเป็นมีในเรื่องของซีรีส์นะครับผมซีรีส์อันนี้เป็นมหกรรมนะครับเป็นการส่งเสริมปอแม่เนาะรอบรูสร้างลูกนะครับผมพัฒนาการดีรอบด้านนอนในเปิ้นแปงซีรีส์ขึ้นมาบางเตอร์นะครับผมสมัยตะก่อนเนาะอันการเลี้ยงลูกมันก็จะเลี้ยงตามอันคุณเฒ่าบอกอีเนาะไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่ต่างๆนะครับผมแต่ประเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเนาะซ้ำเติมแล้วเกิดลูกปุ๊บอยู่ห่างปอห่างแม่นะครับผมเฮาจะฮู้เดี๋ยวจะได้ว่าวิธีการเลี้ยงลูกตั้งแต่เฮาตั้งท้องเนี่ยมันเป็นจะได๋เพิ่นก็เลยสร้างซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์นะครับภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่แล้วก็เด็กในพื้นที่จังหวัดลำปูนมุ่งยกระดับนะครับองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงลูกปฐมวัยนะครับแล้วก็ผลักดันสื่อสังสรรค์สู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนอย่างทั่วถึงนะในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮาก็ได้มอบหมายคือท่านเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมเป็นประธานเนาะรองผู้ว่าราชการของเขาเป็นประธานรวมไปถึงนะครับท่านณัฐพรชูวงศ์นะครับผมนายกเหล่ากาชาดของเขาก็ไปรวมกิจกรรมข้างนี้ตัวกิจกรรมข้างนี้นะครับผมเปิ้นก็จะสร้างซีรีส์นะหรือว่าเหมือนคล้ายๆบทเรียนออนไลน์นะครับผมมาหือคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือว่าญาติญาติจำเป็นจะต้องหู้ในการเร่งลูกในวันนี้นะครับผมหือได้หู้กันเข้าถึงง่ายนะครับผมเพียงแค่แตะพอนะครับในโทรศัพท์ของมือถือของเฮากิจกรรมข้างนี้เปิ้นบอกว่ามีวัตถุประสงค์เผยแพร่นะครับแพลตฟอร์มแล้วก็สื่อสังสรรค์ชุดครอบครัวสุขสันต์นี่แหละครับไปสู่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายคือใครก็คือสตรีตั้งครรภ์นะครับผมพ่อแม่ผู้คล้องนะครับผมชุมชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนาะตีจะต้องดูแลเด็กปฐมไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดต่างๆตัวนะครับหรือว่าใครที่สนใจเนาะทางนี้คณะแพทย์นะครับผมแพทยศาสตร์ขออภัยครับคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลเปิ้นได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพแล้วก็พัฒนาเด็กปฐมไว้ในช่วงของไว้ทองของชีวิตนะครับผมก็คือ0ถึง5ปีตั้งแต่เกิดนี่แหละครับผมถึง5ปีผ่านนวัตกรรมสื่อสังสรรค์ก็คือเป็นซีรีส์นะครับผมซาวตอนด้วยกันแต่ละตอนก็จะมีเทคนิคในการเร่งลูกหรือว่าปัจจุบันนี้มันมีปัญหาอย่างพองตีผู้ปกครองนะครับอาจจะต้องวางแผนรับมือนะครับผมโอกาสครั้งนี้ก็จะมีการแบบว่ามอบนะสื่อการเรียนการสอนเนี่ยหรือว่าสื่ออันเนี้ยครับผมหือกับสถานพยาบาลในจังหวัดลำปูน10แห่งโดยการยกตัวอย่างเนาะว่าจะเป็นโรงพยาบาลลำปูนนะครับผมโรงพยาบาลแม่ท่าบ้านโฮงป่าซางนะครับผมตีมารวมกันในวันนี้นะครับ10แห่งโดยการนะครับเพื่อเอาไปนะครับผมเป็นสื่อสำคุณก็เอาเปิดไว้ตีทีวีโรงพยาบาลเนาะหรือสำคุณก็เอาไปเผยแพร่ในพื้นห้องว่าช่องของโต๊ะเก่าช่องทางของโต๊ะเก่าเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่นะครับผมตีเอามาติดตามก็สามารถติดตามได้นะครับดังนั้นแล้วอันนี้ก็จะเป็นสื่อสร้างสรรค์เนาะบัดเดี๋ยวนี้สื่อเนาะเข้าถึงได้ง่ายใครที่มีโทรศัพท์ใครที่มีอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็จะสามารถเข้าไปดูได้อย่าลืมนะครับผมครอบครัวสร้างสรรค์อันนี้พิมพ์เข้าไปได้เนาะที่ Facebook YouTube นะครับผมเผื่อตอนนี้พ่อแม่ที่ฟังอยู่แล้วแบบว่าเป็นพ่อแม่มือใหม่นะครับผมก็จะได้เอาไปแบบว่าฮิตฮู้นะครับแบบว่าสื่อการเรียนการสอนว่าเอ๊ะบัดเดี๋ยวเนี่ยเขาจะต้องพบเจออะไรอย่างพองลื่นลูกของเขาตีกระหลังตองอยู่ในตองนี่แหละครับผมเปิ้นจะเกิดมาเขาจะต้องเตรียมตัวจะได้ดีนะครับผมอันนี้ก็นำมาฝากไว้กันตัวนะครับผมตะกี้นี้นะครับผมอุยพรเปิ้นบอกว่าขอเพลงรักเธอประเทศไทยเนาะจะได้แล้วเดี๋ยวเพลงนี้เขาจัดถือในช่วงนี้กันก็เลยละกันนะครับ

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ปิดกระสุนรายการมองหลับปูนในช่วงท้ายๆแบบอี้นะครับผมจะได้แล้ววันนี้เอาเรื่องในฝนตกมาอู่กันสักหน่อยนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมใครจะไปตั้งไหนนะครับผมระวังในเรื่องของสุขภาพกันตัวให้ฝุ่นมาเจอโรคก็มานะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคภัยต่างๆที่มากับฝุ่นความชื้นเนาะหรือว่าดินต่างๆที่มันเป็นละอองนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากเตือนพี่น้องชาวหลับปูนกันสักหน่อยแล้วก็ท่านผู้ฟังตีรับฟัง95เมกะเฮิรตซ์ของเฮานะครับผมในช่วงฤดูฝนแบบอี้จะมีความชื้นนะครับสภาพอากาศก็จะมีความชื้นมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เนาะแต่กี้ก็ฝุ่นตกลงมาแล้วนะครับผมประชาชนส่วนใหญ่เนาะก็มักจะฮู้ว่าเออมันมีโรคระบาดหลายโรคด้วยกันนะครับผมเนื่องจากแหล่งน้ำขังฝุ่นตกนะครับอาจจะทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคจุลินทรีย์ต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดซึ่งนะครับผมสามารถปนเปื้อนแล้วก็เข้าสู่ร่างกายของเฮาผ่านการสัมผัสผ่านการรับประทานอาหารนอหรือว่าการดื่มน้ำติ่มสะอาดส่งผลทำให้สุขภาพของเฮาแล้วก็โรคต่างๆเกิดขึ้นได้เนาะเจอของโรคนะครับผมเจอก่อโรคนะที่พบในน้ำฝุ่นแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับประกอบไปโดยแบคทีเรียเนาะไวรัสเชื้อราหรือว่าปรสิตต่างๆโดยเจอนี่ครับมีเป็นสาเหตุสำคัญเนาะในการที่ทำให้เฮาเจ็บป่วยขึ้นมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจออีโคไลนะครับผมซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคุณแล้วก็สัตว์นะครับหากปนเปื้อนนะครับผมในอาหารหรือน้ำดื่มติ่มสะอาดอาจจะทำให้เกิดอาการแบบว่าอาหารเป็นพิษได้อุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับผมซ้ำเติมก็ท้องเสียแล้วก็ติดเจอในระบบทางเดินอาหารได้นะครับผมการกินมาเดี๋ยวนี้ต้องระวังเนาะเหมือนที่เตือนกันว่าในเรื่องของหมูก็เหมือนกันไข่หูดับก็มีการระบาดในช่วงนี้นะครับผมใครจะกินหมูดิบใครจะกินหมูสุกๆดิบๆอันนี้จะต้องระมัดระวังนะครับผมหรือตอนนี้ครับก็มีในเรื่องของไข้หวัดใหญ่เนาะหรือว่าห้องว่าอินฟลูเอนซ่านั่นนะครับผมซึ่งสามารถแพร่กระจายได้ในช่วงฤดูฝนนี่ดีขนาดเลยนะโดยติดต่อผ่านละอองฝอยการไอการจามน้ำมูกน้ำลายต่างๆนะครับผมทำให้มันแพร่กระจายไปได้นะครับอาจไปสู่นะครับการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือนักกว่านั้นก็คือปอดอักเสบหรือหลอดลมอักเสบใดนั่นแล้วก็เรามาระวังกันตัวในโรงนี้ขนาดเดียวกันนะครับยังพบนะครับผมบ่อยที่สุดเลยตอนนี้นะครับนะบ่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกเนาะเดี๋ยวนี้ยุงหนักเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากว่าฝุ่นตกลงมากะโหลกกะลาหรือใบมงใบใหม่ตีหนำมันขังอยู่ก็จะทำให้ยุงละครับผมไปไขวางไขไว้นะกำเดียวนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นยุงละนั่นแล้วไขนะครับผมช่วงนี้ฝุ่นมันย่างก็เตียวแวดบานกันให้สักหน่อยนะครับผมลองพอว่าตรงไหนตีปิ้นแหล่งเพาะพันยุงถอยให้ตะไลปลาติมันอันเก่าหรือว่าของตีห่อมใจแล้วแล้วเอาไปไว้ข้างบ้านฝุ่นมันสาดเข้ามาแล้วมันถมคางยุหันลองพอกันเนอะลองไปขวามกันนะครับเพื่อที่จะได้ลดในเรื่องของแหล่งเพาะพันยุงนะครับผมโรคอื่นๆว่าจะเป็นไทฟอยด์นะครับแล้วก็โรคบิดโรคตับอักเสบโรคฉี่หนูหรือโรคตาแดงนะครับผมล้วนเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้รุนแรงเนอะหากนะครับได้รับการรักษาอย่างทันทีอันนี้อาจจะทำให้เฮาแบบเป็นนักได้นะครับผมดังนั้นแล้วขอความร่วมมือละกันนอกใครที่ฟังอยู่ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับผมก็ถ้าหากมีอาการผิดปกติไม่ว่าจะเป็นมีไข้อ่อนเพลียท้องเสียท้องร่วงนะครับแบบรุนแรงถ่ายเหลวอีเนาะหรือมีอาการเจ็บป่วยนานเกิน5-7วันนะครับผมไปหาหมอกันเนอร์เฮอเปิ้ลแบบวินิจฉัยว่าเฮาเป็นอะหยังเฮาก็จะได้รับประทานยาเนาะที่ถูกต้องตามโรคที่ควรจะเป็นนะครับผมห้ามวินิจฉัยยาโรคเองเนาะสำคุณแบบวินิจฉัยโรคเองปุ๊บนะกินยาอย่างยาลุมลอยแปดหมายนะครับผมดังนั้นแล้วก็ไปหาหมอกันนะครับผมสำหรับโรคหนาฝุ่นจะอี้ควรจะหลีกเลี่ยงเนอะสำหรับใครตีจะออกฝุ่นไปใส่หมวกใส่ผ้ากันฝุ่นให้ดีนะครับทำเหออันโตของเขาเป๊ะถ้าเป๊ะแต่มันเหลี่ยงได้ก็ปิกมากกว่าเจ็ดโต๊ะเป่าผมมือมันแห้งนะครับผมรวมไปถึงน้ำค้างบัดเดี๋ยวนี้มันมีเชื้อโรคเยอะใครจะลุยไปมีแผลที่เท้าอีนอหรือว่ามีแบบว่าได้รับบาดเจ็บที่เท้ามาจะไปลุยน้ำเนอะใส่เกือบอกแค่หน่อยหรือหุ่มไหวนะบะหือแพ้ได้รับเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำขังนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ตัวนะครับผมพอช่วงนี้มีความเสี่ยงสูงในการที่จะติดเจอได้หนักเนาะดังนั้นแล้วช่วงนี้การกินก็ระวังนะครับผมในเรื่องของสุขภาพนะครับผมในเรื่องของติดตามข่าวสารก็ระวังเช่นกันเนาะในเรื่องของภาวะสุขภาพจิตใจแน่นอนเลยว่าหลังก่อนหน้านี้ละฮะคนไทยก็มีความอาลัยในเรื่องของพระพันปีหลวงไปรอบหนึ่งเนาะมาเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในห่วงของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับผมดังนั้นแล้วเราจะมีความโศกเศร้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเสพข่าวเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างเยอะทีกว่าเดิมอาจจะทำให้เกิดความเศร้าแบบกลุ่มใดนะครับผมอาจจะส่งผลให้การใช้ชีวิตของแต่ละคนเนาะสมคุณแบบเป็นซึมเศร้าไปเหสมคุณติดตามแล้วก็โศกเศร้าไปตัวนะครับผมอันนี้ที่จริงเป็นเรื่องปกติเนาะแต่ถ้าหากว่ามันนานจนเกินไปนะครับผม
อาจจะทำฮือเฮานะครับเกิดภาวะแบบว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมนต่างๆหรืออันความผิดปกติเรื่องของจิตเวชนะครับผมดังนั้นแล้วก็เอาแต่พองามนะครับผมการติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะหากเวลาพักผ่อนนะเหมือนที่น้องอันแนะนำไว้ว่าก่อนนอน1ชั่วโมงจะไปดีลินโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆพักกันหน่อยก่อน1ชั่วโมงก่อนจะนอนนะครับเพื่อทำฮือการนอนของเฮาลับอิ่มนอนติ่มเนาะซ้ำเติมเฮาพอข่าวมาข่าวเฮาก็เครียดไปตัวอีนะนอนลับกึดเอาไปฝันแหมนะครับผมซ้ำเหือลับๆตื่นมากกว่าสดชื่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลพวงละกันนะครับผมดังนั้นแล้วก็ฝากไว้ตัวช่วงนี้จะได้เราก็ดูแลกันตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตสุขภาพใจนะครับผมลากันไปก่อนนะครับกับมองหลับปูนมันพูเฮาปิกมาป้ากันนะครับผมจะได้เราช่วงนี้ก็จะอยู่ในห่วงของการแสดงความอาลัยนะครับต่อเจ้าฟ้าพัชรกิตติยภาหรือว่าองค์พาของเฮานี่แหละครับผมก็จะมีพระราชกรณียกิจแล้วก็ข่าวๆต่างๆมาฝากกันวันนี้สวัสดีครับ

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวพร้อมเฝ้าระวังราคาพลังงานและเงินเฟ้อซ้ำเติมค่าครองชีพ
5: นายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้ GDP โลกและไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อยพร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอเนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความผันผวนสูงและสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อสำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยืนยันว่ายังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: บริษัทไทยสมายบัสจำกัดประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมทั้งหมด124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว
6: นางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหลังจากจบเฟสแรกทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ก่อนกำหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้งานได้ 100% นอกจากนี้ TSB ยังมอบสิทธิลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร2ต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยลดหย่อนราคาเหลือเพียง11บาท14บาทและ18บาทตามระยะทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริงที่15บาท20บาทและ25บาทนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟให้มีระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค สื่ออินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคโดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีโครงข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานเป็นระยะทาง 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะชวาสุมาตราสุราเวสีและปาปัวทั้งนี้ประชาชนในอินโดนีเซียหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นจาก500ล้านครั้งในปี2567เป็นเกือบ550ล้านครั้งในปี2568ขณะที่นายดูดีปูวากันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่าน
7: ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้และประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการออกมหาสมาคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันที่4พฤษภาคม2562ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนสื่อรัฐพัฒนาประชาชน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วน

0: ผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
0: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุข

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้สันติสุขนะเจ้ากับรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสัปดาห์นี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการใต้สันติสุขนะเจ้ารายการวิทยุในโครงการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าซึ่งมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศและก็สถานีวิทยุโทรทัศน์นะเจ้า NBT นะเจ้าที่จะได้ทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลเรื่องราวของภาคใต้สู่สายตานะเจ้าสู่พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะเจ้าวันนี้เฮาปะกันนะเจ้าวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569นะเจ้าซึ่งก็ถือว่ายังคงอยู่ในช่วงที่ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะเจ้าอยู่ในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นำมาซึ่งความเศร้านะเจ้าสู่ประสบกรณิกรชาวไทยยังเป็นที่สุดสำหรับข่าวของการสิ้นพระชนนะเจ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นเหมือนเจ้าหญิงของแผ่นดินนะเจ้าที่ทรงงานหนักและก็อุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเสมอมานะเจ้าช่วงนี้ประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะเจ้าชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศก็พร้อมใจกันแสดงความไว้อาลัยนะเจ้าพันช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดสีดำนะเจ้าการเดินทางไปถวายสักการะนะเจ้าหลังจากที่มีการประกาศแถลงการสำนักพระราชวังยังเป็นทางการถึงเรื่องของการสิ้นพระชนนะเจ้าจากพระการประชวรหมดพระสติด้วยพระการตั้งพระหฤทัยนะเจ้าประชาชนก็จดจำเนาะพระจริวัตรที่เรียบง่ายนะเจ้าเป็นกันเองรอยยิ้มที่สดใสของพระองค์พานะเจ้าพระองค์หญิงพานะเจ้าทุกคนต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ได้โอกาสและสังคมนะเจ้าสำนักนายกรัฐมนตรีคุณผู้ฟังเจ้าได้ออกประกาศถึงสถานที่ราชการและก็สถานที่ในส่วนของสถานศึกษานะเจ้าลดธงลงครึ่งเสารวมถึงข้าราชการไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา15 วันนับตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ภาคส่วนอื่นๆประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะร่วมไว้อาลัยได้ตามความเหมาะสมโดยรัฐบาลบ่ได้ห้ามบ่เพิ่งมีการจัดงานรื่นเริงบ่ได้ห้ามบ่เพิ่งมีการจัดคอนเสิร์ตอะหยังแน่เจ้าแต่ยังคงขอความร่วมมือให้กับผู้จัดงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเพื่อแสดงความระลึกถึงพระองค์พาแน่เจ้าประสบนิกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะร่วมกันน้อมรำลึกแล้วก็ถวายความอาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆบอกว่าจะเป็นการลงนามแสดงความอาลัยนะเจ้าซึ่งตรงนี้สำนักพระราชวังนะจะเปิดที่ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่8:30ถึง16:00นะเจ้าประชาชนเขาสามารถที่จะแต่งกายไว้ทุกข์นะเจ้าประชาชนสามารถแสดงความไว้อาลัยได้นะเจ้าด้วยการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีดำสีขาวเนาะหรือว่าชุดสีสุภาพตามความเหมาะสมนะเจ้าแล้วก็ทั้งนี้มีกิจกรรมนะเจ้าการบำเพ็ญกุศลการทำบุญตักบาตรโดยกระทรวงมหาดไทยโดยตั้งจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลที่สถานที่สำคัญและก็ศาสนสถานใกล้บ้านทั่วประเทศนะเจ้าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะเจ้าต่างๆได้เนาะบอกสะดวกไปไหนตั้งได้กับเดี๋ยวนี้มันมีการลงนามถวายพระพรขออภัยลงนามถวายความอาลัยผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆหรือว่าทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมลงนาม
แสดงความอาลัยได้นะเจ้าคุณผู้ฟังพระองค์พานี่ถือว่าเป็นเจ้าหญิงของแผ่นดินเนาะถ้าย้อนดูประวัติของพระองค์เนี่ยประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521นะเจ้า2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงนะเจ้ากับพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทธนารีนาถนะเจ้าก็พระองค์พานั้นเป็นผู้ที่มีพระราชจริยวัตรที่งดงามนะเจ้ามีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจบการศึกษาตอนเดือนนี้ค่ะจะหันคลิปเนาะคลิปพระองค์พาปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏตามหน้าสื่อสารมวลชนต่างๆนะจ๊ะว่าโอ้สมัยพระองค์พาเป็นวัยเยาว์เนี่ยนะจ๊ะพระองค์นะฮะนะจ๊ะเป็นที่รักของทุกคนเป็นอย่างยิ่งตอนน้อยๆเนี่ยปั้นเฮียนจันอนุบาลประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีนะจ๊ะแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันก็ทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปตัวพระองค์ก็เลยทรงงานด้านกฎหมายและก็งานทางด้านของอัยการนะเจ้าภายหลังสำเร็จการศึกษาเนี่ยก็ทรงเข้ารับราชการในสำนักอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยนะเจ้าแล้วก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญากระบวนการยุติธรรมนะเจ้าโปร่งเฮอความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนเนี่ยซึ่งก็นำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจนะเจ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและก็บทบาทสตรีที่ได้รับรางวัลจากในประเทศนะจ๊ะในระดับนานาชาติเนาะซึ่งก็ได้รับรางวัลหลากหลายเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจในด้านการต่างประเทศนะจ๊ะด้านการทหารด้านการสาธารณกุศลเนาะพระองค์มีการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะเจ้าก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำรินะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการส่งเสริมสิทธิสตรีและก็การคืนคนดีสู่สังคมเนาะซึ่งถือว่าพระราชประวัตินะจ๊ะพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยก็เป็นแบบอย่างในการใช้ความรู้ความสามารถความมีพระเมตตาเพื่อสร้างประโยชน์สุขกับประเทศชาติและประชาชนนะจ๊ะอย่างหาที่สุดมิได้เนาะก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะจ๊ะความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับประสบกรณิกรชาวไทยในช่วงที่ทราบข่าวนะเจ้าการสิ้นพระชนของพระองค์ผานะเจ้าก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัยนะเจ้าแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้า

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

จังหวัดชายแดนใต้ดินแดนแห่งความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมท่องเที่ยวไปกับธรรมชาติที่สมบูรณ์อ่าวมะนาวเขาตันหยงทะเลหมอกไอโยเวงครื้นเครงไปกับประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงมโนราอิ่มท้องกับอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อเข้ายำบูดูโรตีปลาแยแกงไตปลาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกระเป๋าบาติกผ้าปาเต๊ะมาสัมผัสกับความสุขทางสังคมพหุวัฒนธรรมชีวิต

คุณผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับรายการวิทยุใต้สันติสุขเจ้าคุณผู้ฟังดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะอู้ถึงเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลาปัตตานีและก็นราธิวาสซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวเนาะมีการจัดกิจกรรมมีการดำเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะเจ้าโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเจ้าคันรับการผลักดันนกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกนะเจ้าเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์และสัตว์เศรษฐกิจจัดงานมหกรรมการแข่งขันนานาชาติที่สนามกีฬาอบจ.ปัตตานีนะเจ้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่นะเจ้าที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีคุณผู้ฟังเปิ้นมีการจัดกิจกรรมในโครงการนะเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของงานมหกรรมขับเคลื่อนนกปลอดหัวโขนขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวชายแดนใต้สร้างสังคมสันติสุขเจ้าเลขาธิการรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายณัฐพงษ์สุวรรณรัตน์นะเจ้าบอกว่านกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกเนี่ยไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวใต้เต้าอั้นนะเจ้าแต่เป็นปัจจุบันนี้เพิ่นฮ้องว่าเป็นสิ่งที่ยกระดับการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี2569โดยสอบตนะเจ้าเปิ้นร่วมกันกับส่วนราชการอบจปัตตานีเครือข่ายชมรมผู้เลี้ยงและเพาะพันธุ์นกปลอดหัวโขนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อยกระดับนกปลอดหัวโขนสู่การเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบสร้างรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่คุณค่าทั้งด้านการเพาะพันธุ์ในฟาร์มมาตรฐานการผลิตนกกรงหัตถกรรมและก็อุตสาหกรรมอาหารนกนะเจ้าตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมคือเกิดการรวมกลุ่มแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนแห่งใหม่ที่ไม่น้อยกว่า5กลุ่มนะเจ้ามุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนซึ่งคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนะเจ้าซึ่งภายในงานนี้จะมีการจัดเพื่อมีการแข่งขันนกกว่า 2,500 ตัวเลยนะเจ้าแข่งขันออกเป็น4ประเภททั้งประเภท VIP ประเภท 4G ประเภท Fancy แล้วก็ประเภท Open นะซึ่งการจัดในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการขับเคลื่อนสังคมวัฒนธรรมสันติสุขชายแดนใต้ผ่านการใช้เสียงนกนะจ๊ะซึ่งเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ของประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกศาสนาเปลี่ยนพื้นที่การแข่งขันให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขความปลอดภัยและก็สะท้อนภาพลักษณ์สันติสุขที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะจ๊ะในงานนี้ก็จะมีนิทรรศการด้านวิชาการอยู่นะจ๊ะจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีกิจกรรมเวิร์กช็อปภูมิปัญญาการทำกรงนกการดูแลสุขภาพนกเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังนะเจ้าสอดรับกับเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมั่นแล้วก็ประชาชนคือกับภาครัฐได้บ่น้อยกว่า80%เลยทีเดียวนะเจ้าก็รัฐบาลเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในการผลักดันนะเจ้าซอฟต์พาวเวอร์นกปลอดหัวโขนซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่สร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มหาศาลเลยนะเจ้าก็งานนี้ถือเป็นสื่อกลางในการสร้างสายสัมพันธ์ที่มีมายาวนานแล้วก็เป็นเครื่องที่สะท้อนในหันว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นพื้นที่แห่งโอกาสเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสร้างสรรค์นั่นเองเจ้า

0: รายการใต้สันติสุข
1: คุณผู้ฟังเจ้าเวลาของรายการเสี่ยงเห็นแล้วนะเจ้ากับช่วงของรายการช่วงนี้เนาะดิจะอ้อยแทบจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้าช่วงนี้สภาพอากาศยังคงจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่นะเจ้าวันนี้ประมาณ 50-60% ของพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองกระจายเนาะก็ฝากคุณผู้ฟังระมัดระวังนะเจ้าดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพร่างกายกันให้ดีทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้าช่วงนี้ต้องแบบอัดวิตามินซีเยอะๆกินผลไม้นะเจ้าที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเยอะๆนะเจ้าก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นะเจ้าฝากกันไว้ให้กับทุกท่านด้วยความห่วงใยกันในช่วงนี้ตลอดกันนะเจ้าโชคดีมีความสุขเจ้าสุขภาพแข็งแรงกันคู่คนเนอะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ดีจะออยนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: บ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายพร้อมยืนยันรัฐบาลวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกพดิษฐ์นาฏขวัญแสงสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภากรณีเจ้าหน้าที่ตชด.ใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงยืนยันเร่งเยียวยาผู้เสียหายพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: นายประกรณ์นิมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างลาพักราชการอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาตพกพาซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนทั้งนี้ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเตรียมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่คดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายประกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการควบคุมอาวุธปืนส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ภายนอกหน่วยงานชวิสาปทุมมารายงาน
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ป้องกันการละเมิดการถ่ายทอดสดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน
6: างอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประกอบกับแนวโน้มการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าชื่อสัญลักษณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเชิงพาณิชย์ ควรขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและร่วมสร้างบรรยากาศการรับชมกีฬาระดับโลกที่เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่ว

0: ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่พระสุคนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะจากทางสวทลปูน FM 95นะกรมประชาสัมพันธ์1ชั่วโมงต่อจากนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาอูมาเอ่ยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนของเราซึ่งวันนี้นะครับที่จังหวัดลำพูนของเราก็มีการจัดกิจกรรมหลายตีเลยช่วงเจ้านี่นะวันนี้ก็จะมาอูกับคุณผู้ฟังสัก2เรื่องนะครับที่แน่ๆแต่เจ้านี่ช่วง9นาฬิกานะก็มีกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาตินะปี2569วันนี้ก็มีพี่น้องประชาชนนะทุกภาคส่วนนะครับมารวมกันปลูกต้นไม้นะครับฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้แล้วก็ยังเป็นการลดปัญหามลภาวะนะครับซึ่งมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะก็ได้มอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะรายละเอียดเป็นจะใดเรื่องราวเป็นจะใดเนาะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากตีตะกี้ขอสมาอภัยคุณผู้ฟังตัวเนาะพอดีมีภารกิจตีนอกห้องส่งนะครับก็เลยทิ้งช่วงไว้เหมือนสักน้อยนะสมาอภัยคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2569ตีมีขึ้นช่วงเวลา9 นาฬิกาตีผ่านมาบริเวณป่าชุมชนบ้านหนองไซตำบลป่าซักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนของเฮานะครับซึ่งนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี69นะก็มีนางลักษณวรรณนะครับลักษณวรรณพ่วงไม้มิ่งนะผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานนะครับซึ่งก็มีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเมืองลำพูนนะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีครูมีนักเรียนนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงนะหวังกลับซึ่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ก็ได้เปิดเผยนะครับได้อู้ถึงกิจกรรมนะที่เกิดขึ้นแต่เจ้านี่นะว่าจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีตั้งแต่วันที่31 มกราคม ปี 32เนาะก็ได้อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งกรมป่าไม้ก็ได้ดำเนินการเชิญชวนฮือทุกภาคส่วนรวมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำกุปีนะครับเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกฮือพี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาตินะเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนนะแล้วก็ยังเป็นการป้องกันและก็ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศรวมถึงปัญหามลพิษมลภาวะที่เป็นพิษทางอากาศเนาะจากฝุ่นละอองก้ามหมอกควันในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยเนาะและก็เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวนะครับก็มีการรวมกันปลูกต้นไม้เนาะบริเวณป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรนะครับที่สาธารณประโยชน์เนาะป่าชุมชนศาสนสถานโรงเรียนริมแม่น้ำลำคลองนะสองข้างทางสาธารณะเป็นต้นนะอันนี้ยกตัวอย่างคือรับทราบกันนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตาเจ้านี่เนาะก็มีการดำเนินการบนเนื้อที่ประมาณ10 ไร่ด้วยกันนะครับซึ่ง10 ไร่นี่ก็อยู่ภายในบริเวณป่าชุมชนบ้านหนองไซเนาะก็มีการปลูกก้าไม้ทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ต้นเลยนะคุณผู้ฟังครับช่วงตาเจ้านี่นะก็มีหลากหลายพันไม้นะก็มีอยู่ประมาณ9 ชนิดเนาะได้แก่ต้นซักนะต้นขนุนต้นกัลปะพึกนะครับต้นกัลปะพึกนะต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ต้นชมพู่ป่านะต้นไผ่สางต้นมะเขียงแล้วก็ต้นแคนานะซึ่งภายในงานวันนี้ก็ยังมีการแจกจ่ายกล้าไม้เนาะจำนวนกว่า500 ต้นคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนาะได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองงานตีพักแอนไซก้าหรือสถานที่สาธารณประโยชน์อื่นๆเพื่อเป็นการขยายพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ฟังซึ่งความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากหลายภาคส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดละปูนนะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่อำเภอเมืองลำพูนเทศบาลตำบลป่าซักหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนที่รวมใจกันสานต่อเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการ
2: ประทับใจ
1: เด็กพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: ความประทับใจและก็ความรู้สึกที่มีต่อพระองค์พาท่านนะคะเนื่องในโอกาสที่ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสอบรมอัยการผู้ช่วยรุ่นเดียวกับพระองค์ท่านนะคะคืออัยการผู้ช่วยรุ่น39ค่ะจากการที่ได้อบรมร่วมกับท่านแล้วก็ได้ติดตามรับใช้ใกล้ชิดท่านในระยะหนึ่งในความรู้สึกของดิฉันพระองค์ท่านเป็นเจ้านายที่น่ารักที่สุดท่านทรงเก่งและมีพระเมตตาต่อเพื่อนๆและต่อทุกคนจากการทำงานท่านก็ทำงานจริงจังทำงานทั้งงานส่วนพระองค์ท่านแล้วก็งานในฐานะที่เป็นอัยการท่านก็ทำอย่างเต็มที่นะท่านเก่งทุกเรื่องจริงๆจากที่สัมผัสมานะคะทรงเป็นกันเองมากมีพระเมตตามากค่ะท่านเคยประทานชื่อรุ่นให้พวกเรารุ่นในการช่วยรุ่น39ว่ารุ่นเก่งกว่าที่คิดแต่สำหรับความรู้สึกของดิฉันคนที่เก่งกว่าที่คิดคือพระองค์ท่านค่ะคือรักและประทับใจท่านที่สุดค่ะ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเจ้าตีจังหวัดลำพูนกันแฮม1กิจกรรมครับหมู่ฝังถ้าเจ้านี่ก็มีการเปิดกิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมพ่อแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด้านในซีรีส์ออนไลน์นะชุดครอบครัวสุขสันต์นะครับก็จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะแต่เจ้านี่ครับเวลา 9:30 น.นายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมพ่อแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด้านในซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์นะจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น4อาคาร100ปีการสาธารณสุขไทยโรงพยาบาลละปูนนะครับมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดละปูนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดละปูนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดละปูนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาธารณสุขอำเภอขูปีเลี่ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะผู้ปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะครับรวมถึงบุคลากรทั้งการแพทย์และสาธารณสุขนะตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดละปูนและก็เขตสุขภาพที่1รวมกว่า250คนก็เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเนาะแต่เจ้านี่คุณผู้ฟังครับซีรีส์ออนไลน์ที่ชื่อว่าชุดครอบครัวสุขสันต์นี่ก็จัดขึ้นนะจัดทำขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะในโครงการ Smart Parent for Smarter Children นะครับเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูแลการเลี้ยงดูแลเด็กนะอย่างมีคุณภาพและก็พัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงวัยท้องของชีวิตก็คือช่วงอายุตั้งแต่0ถึง5ปีเนาะผ่านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ที่พัฒนาจากการศึกษาปัญหาและก็ความเชื่อที่คลาดเคลื่อนในการเลี้ยงดูบุตรนะครับซึ่งก็มีการจัดทำเป็นมินิซีรีส์ออนไลน์นะจำนวน20ตอนด้วยกันมีการเผยแพร่นอผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะบอกว่าจะเป็นในกลุ่มของสตรีตั้งครรภ์นะพ่อแม่นะผู้ปกครองชุมชนบุคลากรทั้งการแพทย์และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วจังหวัดนะครับพร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการยอมรับสื่อเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนานโยบายด้านสุขภาพแม่และเด็กในระดับประเทศต่อไปนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนี่นะครับคุณผู้ฟังได้รับความร่วมมือจากกรมอนามัยรวมไปถึงองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับซึ่งความรู้ในซีรีส์ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่ายนะจากผู้เชี่ยวชาญสู่ภาคครัวเรือนโดยตรงนะครับซึ่งจังหวัดลำปูนของเราได้รับคัดเลือกเป็น1ใน5จังหวัดน้ำรองของประเทศรวมกับจังหวัดพิษณุโลกฉะเชิงเทราชัยภูมิและนราธิวาสนะก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะและก็การดำเนินงานด้านอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดลำปูนนะครับกลับมาที่ซีรีส์เรื่องนี้กันทำกรรมหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมภายในงานมีการมอบสื่อซีรีส์ออนไลน์นะชุดครอบครัวสุขสันต์โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะคือแก่สถานบาลสถานพยาบาลในจังหวัดจำนวน10แห่งได้แก่โรงพยาบาลลำปูนนะโรงพยาบาลแม่ทาโรงพยาบาลบ้านโฮงโรงพยาบาลลีโรงพยาบาลทุ่งหัวช้างโรงพยาบาลป่าสร้างโรงพยาบาลบ้านทิโรงพยาบาลเวียงหนองล่องนะครับโรงพยาบาลฤทธิ์บุญชัยรามและก็โรงพยาบาลพรินซ์ลำพูนนะนิทรรศการโรงเรียนป้อมแม่นะครับนิทรรศการโรงเรียนป้อมแม่และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะอย่างรอบด้านนะครับสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทยและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการของเราก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับฟังสารคดีกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็เข้าสู่ข่าวนะครับจากสปทส่วนกลางกันดิจิโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสนิพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมด คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่พระสุคนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอีกสักครู่กับมาติดตามรายครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตมาตรฐานสารสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียโดยเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียคือมิตรที่ดีและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปี2568ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ 1,900,000 คนและในช่วง5เดือนครึ่งแรกของปี2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยระดับสากลปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์ปลาและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงเหนือได้เสนอ2โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญวงเงินรวมกว่า36ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตบ้านท่าบันไดวงเงิน 27.76 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงฝ่ายเดวิดพร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำเพิ่มเติมวงเงิน 8.54 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรรวมกว่า 21,800 ไร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานชนประทานเร่งศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่ริมแม่น้ำกกและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและช่วยฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรพรเพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงานค่ะ
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
7: สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับท่านผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือประจำวันจันทร์ที่15เดือนมิถุนายน2569กับข้าเจ้าดีเจยงสอนดอนแก้วครับหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้ารายการก็ส่งกระจายเสียงไปหลายๆสวทในโซนของภาคเหนือเฮานะเจ้าเนาะติดตามมาฟังข่าวสารถึงภาคเหนือของเฮาถึง8จังหวัดนะเจ้าที่จะได้ติดตามแล้วก็ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะเจ้าที่ครบถ้วนวันนี้มากับสายฟ้าสายฝนนะเจ้าน้ำตาฟ้าหล่นลงมาตั้งแต่อู้ช่องบ่ายที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้าฝนตกจักยังมายดเลยนะเจ้าเนาะพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ร้อยละ40ของพื้นที่ถ้าจะตกหนักในตัวอำเภอเมืองของเฮานะเจ้าเอาละเจ้าเดี๋ยวเฮามาติดตามข่าวสารนะเจ้าต่างๆกันต่อนะเจ้า
8: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
7: ข่าวแรกวันนี้นะเจ้าไปติดตามที่อำเภอสันป่าตองเชียงใหม่เกษตรกรวัย75ปีก็ช่วยกันนะเจ้าก้นส่วนลำไยแล้วก็ตัดพืชเตียนเลยปลูกทุเรียนแตนนะเจ้าเนาะลายสายพันธุ์บอกว่าอุ้ยลำไยเนี่ยปลูกมาหลายปีแล้วขอทุเรียนพ่องล้อเอกะสร้างรายได้700,000บาทนะเจ้าในปี68ปีนี้คาดว่าจะสร้างรายได้นับกว่าปีที่ผ่านมานะเจ้าก้นลำไยปลูกทุเรียนแตนนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยในเจ้าว่าได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมสวนทุเรียนของนายณรงค์สุวรรณนะเจ้าคุณตาอายุ75ปีเกษตรกรชาวบ้านเด่นหมู่2ตำบลบ้านแม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีนางรัตนาพรกัญญาราชนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่พร้อมตัวนายวารินพงตาเกษตรอำเภอสันป่าตองห่วมลงพื้นที่ในเตือนนี้เจ้าคุณตานรงค์นะเจ้าเนาะก็เล่าว่าเมื่อ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เนี้ยสวนลำไยแต่ว่ามันประสบปัญหาเรื่องราคาออกมาก็โอ้ราคาตกเอ๊ะก็ว่าอ่ะลองมาปลูกทุเรียนดูพ่องแล้วหันเปิ้นรวยเพราะทุเรียนกันนี่นะเจ้าก็ได้เอาหมอนทองมาปลูกในพื้นที่4ให้ประมาณ100ซาวต้นเนื่องจากว่าทุเรียนเนี่ยมันมีราคาสูงแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดปรากฏว่าได้รับความสนใจนะเจ้าคนกินทั้งในพื้นที่ตั้งพื้นที่คุณตาก็เลยก้นลำไยหมดเลยเนาะแล้วก็ปลูกเพิ่มแถม10ให้นะเจ้าทุเรียนกว่า600ต้นเน้นสายพันธุ์ยอดนิยมก็ได้แก่หมอนทอง350ต้นนะเจ้าโมซังคิง200ต้นสายพันธุ์อื่นๆแถมมีก้านยาวน้ำดำชนิดไข่รวมแถม50ต้นความสำเร็จผ่านผลชัดเจนเมื่อปี68ที่ผ่านมาสามารถนะเจ้าเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง 4.5 ถึง5ตันนะเจ้า1ตันมีปันกิโลคิดดูกันแล้วกันนะเจ้าเนาะใหญ่ขนาดหน่วยนึงเนี่ย 2 ถึง 7 กิโลสร้างรายได้กว่า 700,000 บาทขายในราคาแบบขายปลีกนะเจ้าเนาะก็ขายย่อยอ่ะกะแล้วก็พอขายส่งก็กิโลละ140ถึง150เนี่ยมีลูกค้าถึงในชุมชนต่างจังหวัดยอดสั่งซื้อออนไลน์เข้ามาหลั่งไหลแบบมาขาดสายเลยสำหรับในปี69นี้คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นมาต่ำกว่า5ตันก็คือ 5,000 กิโลโดยทุเรียนคุณภาพดีจากสวนจะเริ่มทยอยแก่จัดพร้อมเก็บขายตั้งแต่ปลายมิถุนาถึงกรกฎาคม69นี้ถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะเปิดประสบการณ์ลองตัดทุเรียนจากต้นก็ว่าสั่งจองทุเรียนหรือก็ว่าต้องการมาศึกษาดูงานนะเจ้าเนาะในสวนทุเรียนที่สันป่าตองก็สามารถติดต่อได้ที่สวนทุเรียนตารงยายพรก็ว่าสวนทุเรียนเพชรสุวรรณบ้านเด่นหมู่2ตำบลบ้านแม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่

สถานศึกษาในจากโครงการอารักษาภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสสส.นะจ๊ะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญในการติดตามดำเนินงานภายหลังการอบรมเชิงพื้นที่นะจ๊ะในสู่4ภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับแนวคิดหลักของโครงการอารักษาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาแล้วก็ถอดแบบนะจ๊ะจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมในเจ้าที่ปลอดภัยกับละอ่อนปฐมวัยส่งเสริมเพื่อละอ่อนเนี่ยสวมบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ร่วมกับผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและก็ป้องกันตัวเก่าจากภัยเงียบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามันน่ากลัวนะเจ้าประเดี๋ยวเนี่ยละอ่อนน้อยก็เข้าถึงเพราะว่าในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีรสหอมหวานมีกลิ่นอู้เป็นหมื่นหมื่นกว่าชนิดนะเจ้าเนาะบางทีพ่อแม่ยังหูตันละอ่อนเลยบุหรี่ไฟฟ้าบางทีมาในรูปของตุ๊กตาตุ๊กตุ่นนะเจ้าเนาะโอ้มันหอมนี่นะพ่อแม่อาจจะมาหูนะเจ้าเนาะต้องศึกษาไว้นั่นแหละมันคือบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นภัยต่อลูกหลานของท่านนะเจ้ามากันที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าเนาะจังหวัดลำปูนเปิ้นได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีนะเจ้าเนาะของชาติในปี2569ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ลดปัญหามลภาวะเจ้าไปติดตามรายละเอียดกันเจ้าที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองไทรตำบลป่าซักอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนกับมอบหมายให้นายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนไปเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติในปี69ก็มีนางลักษวรรณพวงไม้มิ่งผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดปลูกป่าในครั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอลำปูนผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการเจ้าที่ป่าไม้คณะครูนักเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงเจ้าซึ่งทางผู้อำนวยการนะเจ้าเนาะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ก็บอกนะเจ้าว่ากิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นตามมติครม.เมื่อวันที่31มกราคมปี32ปุ้นที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติถือวันวิสาขบูชากู้ปีเนี่ยเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งกรมป่าไม้ก็ดำเนินการเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำกู้ปีเพื่อเป็นการสร้างกระตุ้นจิตสำนึกคือประชาชนเจ้าตีหน่วยงานหันความสำคัญของการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วก็ช่วยป้องกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศรวมถึงปัญหามลภาวะต่างปิดนะเจ้าเนาะที่มันมาเป็นเรื่องฝุ่นละอองหมอกควันอย่างต่างๆเนี่ยค่ะในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อเป็นไปตามมติครม.ก็ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในเจ้าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเขตพื้นที่รับผิดชอบก็ว่าสถานที่อื่นๆที่เฮาหันว่าสมควรที่สาธารณะที่ป่าชุมชนศาสนสถานตามวัดวาอารามตามโบสถ์ตามยังเนี่ยนะเจ้าเนาะก็ว่าโรงเรียนหิมแม่น้ำลำคลองสองข้างทางสาธารณะเป็นต้นนะเจ้าก็ช่วยกันปลูกเพื่อที่จะสร้างเก้าไม้นะเจ้าเนาะขึ้นมาสำหรับการจัดปลูกต้นไม้ในเตื้อนี้เนี่ยก็ปลูกในพื้นที่10ไร่อยู่ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองไทรเจ้ามีปลูกก้าไม้รวมถึงหมดปันต้นเก้าสายพันธุ์ตัวกันนะเจ้าก็มีต้นซักต้นมะนุนต้นกระปะพึกแล้วก็ต้นมะขามยักษ์นะต้นชมพูต้นไผ่สร้างต้นมะเกียงอุ้ยช่วงนี้กำลังออกเมาะขนาดนะเจ้ามะเกียงก็ว่าลูกว่านะเจ้าเนาะต้นแคนาจะอี้เป็นต้นนะเจ้ากิจกรรมเตื้อนนี้ก็เกิดขึ้นด้วยการบูรณาการนะเจ้าร่วมกันหลายภาคส่วนเนาะต่อไปป่าแห่งนี้ก็จะมีต้นไม้ที่กินได้นะเจ้าพี่น้องก็สามารถเข้ามาเก็บมากินกันได้นั่นเองนะเจ้าจากลำปูนไปลำปางเจ้ากาดมั่วดนตรีม่วนในสวนป่าสืบสานดนตรีพื้นบ้านหนุนเศรษฐกิจชุมชนสร้างสีสันแห่งวัฒนธรรมล้านนาเจ้าเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาเจ้านางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกอบจ.ลำปางพร้อมตัวนายพิษณุพลประสานรองนายกอบจ.ลำปางและก็นายนิติกรธรรมลังกานะเจ้ารองประธานสภาอบจ.ลำปางร่วมงานกาดมั่วดนตรีม่วนในสวนป่าที่ไร่ผดุงทำบ้านตำบลบ้านข้ามอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางโอกาสนี้เจ้านายกอบจ.ก็รับเกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีเตื้อที่4ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมไฮไลท์สำคัญของงานเจ้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก
อบอวลไปด้วยเสน่ห์วิถีล้านนามีการขายนะเจ้าอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะเจ้ารวมถึงกิจกรรมการแสดงอุ้ย

0: อันนี้ม่วนเนาะซอปื้นเมืองนะจ๊ะจากคณะซอหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่และลำปางการสาธิตวาดภาพสร้างสรรค์เสวนาแลกเปลี่ยนเห็นหูจากชาวบ้านในชุมชนรวมถึงการประลองดนตรีปื้นบ้านนะจ๊ะร่วมสมัยขบวนแห่กล่องยาแล้วก็ฟ้อนจากชาวบ้านตำบลบ้านข้าที่สร้างความประทับใจให้กับคนร่วมงานเป็นอย่างยิ่งเจ้าการจัดกิจกรรมเตือนนี้เป็นหนึ่งเวทีสำคัญที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาโดยเฉพาะดนตรีปื้นบ้านทรงคุณค่าตึงสะล้อซอซึ่งภูมิปัญญาต่างวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ชุมชนเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเจ้าลำปางนะเจ้าจากลำปางไปไหนต่อเนี่ยไปแม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะมาแม่ฮ่องสอนนะเจ้าอ่ะมากันที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้าเนาะแม่ฮ่องสอนเจ้าเปิดศึกมอเตอร์คอร์สไซเคิลคอร์ส2569ดันสปอร์ตทัวริซึมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานายวิบุลแววบัณฑิตเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ไปเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวนะก็มีนักแข่งรถจับป้าโทมานักขนาดนะเป็นสาว30กันปุ้นหัวหน้าส่วนราชการก็ไปพร้อมกันนักขนาดท่านรองอุดมศักดิ์ขาวนูนาก็ไปหัวหน้าส่วนราชการเจ้าท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดท่านแรงงานท่านข้างท่านอุตุท่านนายอำเภอมากันหมดเลยนะเจ้าประชาชนก็มาห่วมผู้บริหารท้องถิ่นก็มาห่วมนะเจ้าซึ่งการแข่งขันเตือนนี้เนี่ยยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านกิจกรรมกีฬาสร้างภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์มาแอลได้กู้หน้าหน้าฝนก็มาได้เจอีเป็นต้นนะเจ้ามีการแข่งรถวิบากรถเครื่องวิบากเจ้าซิปรุ่นการแข่งขันนะเจ้าโอ้ท่ามกลางเส้นทางที่ท้าทายเพราะฝนตกฟ้าหัวเนาะเป็นขี้เปื้อขี้โคลนเนี่ยนะเจ้านะก็นักแข่งเนี่ยสู้มาอันนี้เลยนะเจ้าเนาะมาท้อเลยทีเดียวไอ้เตอะขับรถมานะข้าเจ้าไปเป็นพิธีกรป้าโทข้าเจ้าก็เกิดไปเตือนแรกเนาะหันรถเนี่ยเจ้าโดดขึ้นกลางอากาศก็เตือนนี่แล้วเนาะอ้าวมันตึงม่วนแท้ๆนะมันเปิ้นท้องว่ามันตื่นเต้นและเล้าใจนะเจ้าเป็นกีฬาที่แบบผู้ชมเนี่ยมีวันที่จะแบบให้รับให้นอนแน่นอนเนาะแล้วก็กันนี้เนี่ยทั้งท่านท่องเที่ยวและกีฬานะเจ้าเนาะท่านเองก็หันถึงความสำคัญตรงนี้โดยจัดขึ้นมานะเจ้าร่วมกับอันหมู่เนี่ยที่เปิ้นเป็นอันชมรมรถวิบากมอเตอร์คอร์สไซเคิลคอร์สเนี่ยนะเจ้าเนาะซึ่งชมรมนี้นะเปิ้นจะมาแข่งกันซิ่งในสนามเต้าอันเจ้าแล้วเวลาเกิดหมอกควันไฟป่าเนี่ยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิ้นไปช่วยนะเจ้ามีจิตอาสาไปช่วยโตยนะเจ้าเนาะแต่ว่างานแข่งขันของเปิ้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะเจ้านะท่านผู้ว่าก็เพื่อความสำคัญจะมาเปิดด้วยตัวของท่านเองเลยนะเจ้าที่สนามแข่งรถบ้านแม่สะกึดดอยหมากหินหอมนะเจ้าก็เป็นที่ของส่วนรุกขชาติตอยนั่นเองนะเจ้ามาติดตามกันแถมข่าวหนึ่งนะเจ้าเนาะในช่วงนี้นะเจ้าก็สมาคมเพื่อผู้ปกป้องทางจิตภาคเหนือเตรียมจัดงานใหญ่ขับเคลื่อนงานจิตเวชส่งเสริมอาชีพคนพิการทางจิตอย่างยั่งยืน 19-21 มิถุนายนที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้างานนี้ก็จะจัดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนเหมือนกันวุ่ยๆนี้นะเจ้าเนาะเพื่อที่จะได้ร่วมกันนะเจ้าในการที่จะจัดงานขึ้นมาทันถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะเจ้านางนุจรีคล้ายสุวรรณนายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องต่างจิตภาคเหนือก็เปิดเผยว่าการจัดงานเตือนนี้เนี่ยก็หลักๆมุ่งยกคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับคนพิการทางจิตและก็ครอบครัวในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือโดยภายในงานจะมีการรวมตัวสำคัญของแกนนำคนพิการทางจิตผู้ดูแลอาสาสมัครคณะกรรมการเครือข่ายผู้ทำงานด้านจิตเวชเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนนะเจ้าเฮียนโฮขยายผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวนะเจ้าของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยไฮไลท์ของงานจะมี3วันนะเจ้าเนาะ3วันจัดนิทรรศการแสดงผลงานออกบูธผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการทางจิตเครือข่าย17จังหวัดภาคเหนือที่หนองจองคำนะเจ้าควบคู่ไปกับการประชุมเสวนาที่ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสังวาลนะเจ้าเนาะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศมาถ่ายทอดบรรยายในเรื่องของการวัดอุณหภูมิใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการแยกการว่าคนพิการเจ้าแล้วก็เสวนาในหัวข้อโอกาสคืนสู่สังคมผู้ป่วยจิตเวชกับบทบาทสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวตัวเจ้าและวันเสาร์ที่3มิถุนายนจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมกิจกรรมรวมใจสร้างความอบอุ่นภายใต้แนวคิดครอบครัวเดียวกันรวมถึงบรรยายธรรมพิเศษนะเจ้าธรรมะพิเศษในหัวข้อรับเป็นสุขตื่นก็เป็นสุขได้อย่างใดโดยพระครูสังฆกิจดิลกนะเจ้าด็อกเตอร์เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดอย่างที่กรุงเทพนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะที่จะมาเป็นวิทยากรนะเจ้า เดี๋ยวเฮายังพักกันคำนึงนะเจ้าเนาะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อจากเชียงรายพะเยาแป้น่านกันนะเจ้าม
1: ัดรวมข่าวสารจากภาครัฐเจาะลึกประเด็นฮ้อนจาก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือปะกับช่วงข่าวสารบ้านเฮา
2: ผู้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ถ้าฟังทางวิทยุแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวทเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแป้น่านลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงฝาง
1: พร้อมรับชมทาง Facebook Fanpage ของกู้สถานีสดพร้อมกันทั้งออนแอร์และออนไลน์อู้ข่าวเจ้าเหนืออู้จ่าประสาคนเมืองเหนือเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงรายพะเยาแป้น่าน
0: เจ้าปิดเข้าสู่รายการอู้ข่าวเจ้าเหนือกันต่อนะเจ้ามาติดตามข่าวสารกันแถมจากเชียงรายเนาะเชียงรายก่อนนางสาวปิยรัตน์เจ้าติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเหนืออำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายเจ้าเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์ป่าน้ำมักชีวภาพพด.2พด.7นะเจ้า200ชุดสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรเจ้าในการนี้ก็นายปฐมพงษ์ฤทธิ์แผลงประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือแล้วก็ประธานกลุ่มใจน้ำตำบลเวียงเหนือก็เสนอนะเจ้าขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตสำเร็จบ้านท่าบันไดหมู่1ระยะทางก็ปัน947เมตรงบประมาณ20กว่าล้านเจ้าเพื่อแก้ไขปัญหาการแบบว่ากัดซอกตะลิงน้ำในการเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำสู่พื้นที่เกษตรกว่า 1,500 ไร่รวมถึงโครงการปรับปรุงฝ่ายคอนกรีตเสริมเล็กนะเจ้าฝ่ายเดวิดบ้านเวียงเดิมหมู่2แล้วก็ก่อสร้างรางส่งน้ำที่เพิ่มที่เดิมนะเจ้าเนาะระยะทาง2กิโลเมตรนะเจ้างบประมาณ8ล้านกว่าบาทเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 11,300 ไร่เลยทีเดียวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะเจ้าก็บอกว่ามอบหมายให้หน่วยงานชนประทานเนี่ยศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็เฮงพักดันนะเจ้าโครงการด้านน้ำที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินตรวจสอบคุณภาพดินหิมแม่น้ำก๊กออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่สามารถแยกการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่นำไปบริโภคหรือไปกินนะเจ้าเนาะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกจากนี้เกียมหาเลยกับการประปาส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการใช้น้ำลาวผลิตน้ำประปาแต่น้ำก๊กเพื่อประเมินผลกระทบต่อภาคการเกษตรรวมถึงแนวทางสนับสนุนค่าตอบแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเกษตรระดับชุมชนในระยะยาวเจ้าจากเชียงรายมาพะเยาเจ้าพะเยาจัดมหกรรมไก่เกี่ยเจรจาหนี้หลังศาลมีคำพิพากษาประสบความสำเร็จเกินคาดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อกับประชาชนไปได้กว่า2ล้าน3แสนบาทเจ้าโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยาสาขาเชียงคำจัดโครงการมหกรรมไก่เกี่ยเจรจาหนี้หลังศาลมีคำพิพากษาเมื่อในปี69เนี่ยจ้ะที่ห้องพุทธานโรงแรมพะเยาเกตเวย์ช่วยเหลือประชาชนที่มีภาระหนี้สินเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจากับเจ้าหนี้ที่อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนโดยมีนายเฉลิมชัยบัวจันอัดรองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานพิธีเปิดซึ่งก่อนในครั้งนี้นะเจ้าเนาะการจัดงานเนี่ยมีสถาบันการเงินหน่วยงานเจ้าหนี้เข้าร่วมเจรจาถึง16ตี้ด้วยกันกองทุนเงินเพื่อกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.อันนี้คู่กรณีนักนะเจ้าเนาะธนาคารออมสินกรุงไทยบริษัทลีสซิ่งต่างๆซึ่งผลการดำเนินงานถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากประชาชนยื่นความจำนงเข้าสู่กระบวนการไก่เกี่ยสำเร็จรวมถึงหมด358เรื่องคิดเป็นทุนทรัพย์กว่า75ล้านสามารถคิดเป็นอัตราความสำเร็จได้ 100% เต็มเจ้าและที่สำคัญคือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆกับพี่น้องประชาชนได้ถึงแบบสูงสุดนะ2ล้าน3แสน90,000กว่าบาทนอกจากนี้ประชาชนให้ความสนใจเข้ารับคำปรึกษาตามกฎหมายแถมซาว3รายเจ้ามากรรมเตอร์นี้ถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่สำคัญของกรมบังคับคดีในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องหนี้เรื่องสินสั่งโอกาสให้ลูกหนี้เจ้าหนี้หาทางออกร่วมกันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่พะเยาให้มั่นคงต่อไปเจ้าจากเมืองพะเยามาเมืองแป้เจ้าเมืองแป้จัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยมารยาทสังคม ปี69เจ้าถ้าเป็นคนไทยจริงต้องมีมารยาทนะเจ้าเนาะนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยมารยาทสังคมจังหวัดแพร่ปี69ก็มีนางสาวทัศนีนะเจ้าเนาะดอนเนตรวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะเจ้าก็ได้เป็นผู้กล่าวรายงานเพราะว่าเป็นผู้เจ้าภาพจัดงานเนาะนายสุริยนต์เมืองนอกรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะเจ้าผู้เข้าร่วมประกวดเนี่ยตึงหมดโอ้นักเนอร์43ทีมเข้าร่วมประกวดเจ้าที่โรงแรมที่โรงแรมอันที่ตังจังที่โรงเฮียนเจ้าที่โรงเฮียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่เจ้ากิจกรรมเตือนนี้ก็มีการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและก็กองทุนดร.อุเทนเตชะไพบูลย์มูลนิธิปอเต็กตึ๊งแล้วก็รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมจังหวัดแพร่เจ้าก็มอบหมายโดยเรื่องมารยาทเนี่ยก็วัฒนธรรมจังหวัดแพร่นะจ๊ะเปิ้นจัดประกวดขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะคัดเอาตัวแทนเนี่ยเข้าไปประกวดในระดับเขตต่อไปนะเจ้าที่เชียงใหม่นะเจ้ามาที่ตังจังหวัดน่านนะเจ้าเนาะมาที่ตังจังหวัดน่านเจ้าท่านผู้ฟังจังหวัดน่านนะเจ้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านนะเจ้าเนาะก็ชูห้องเรียนชาวนาต้องชมจันทร์สู่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรมน้อมนำวิถีพอเพียงนะเจ้าจัดเป็นการเรียนรู้ขึ้นสำนักงานวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้นะเจ้าเชิงคุณธรรมภายใต้ชื่อห้องเรียนชาวนาวิถีพอเพียงน่านณแหล่งเรียนรู้พอเพียงต้องชมจันทร์นะเจ้าตำบลบ่อสวกอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายประสิทธิ์แผ่นทองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านในฐานะผู้แทนนะเจ้าวัฒนธรรมจังหวัดน่านเนี่ยก็เป็นประธานในพิธีแล้วก็มีนางสาวสุพิชญาจอยพรมนะเจ้าประธานแก่นนำเยาวชนแหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียงบ้านต้องชมจันทร์เป็นตัวแทนกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของกิจกรรมนะเจ้าห้องเรียนชาวนาวิถีพอเพียงดำเนินการจัดขึ้นเป็นปีที่2ละบูรณาการกันนะเจ้านอกจากการร่วมกันของหลายภาคส่วนนะเจ้านำโดยกองทุนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านนะเจ้าโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์จากสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดน่านตวยกิจกรรมกอบูรณาการพลังบวรบ้านวัดพงเฮียนนะเจ้าจะหันในภาพค่ะว่ามีตู้เจ้านะเจ้าเนาะมาห่วมนะเจ้านะปักดำนาตวยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนเจ้าได้รับความเมตตาอย่างยิ่งจากท่านเจ้าอาวาสวัดม่วงเจริญราชที่ได้กรุณามาเป็นส่วนรวมจิตใจให้โอวาทอันเป็นสิริมงคลนะเจ้าก่อนเริ่มกิจกรรมตวยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเนาะสร้างเฮ้อละอ่อนก็มีวินัยตวยนะเจ้านะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีการประสานกันระหว่างบ้านวัดหงเฮียนนะเจ้านั่นคือข่าวสารต่างๆจากรายการโอ้ข่าวเจ้าเหนือเจ้าอู้วันนี้เวลามดเวลาคุณผู้ฟังสวทแม่งสอนนะเจ้าก็ขอขอบคุณการติดตามจากกุฏิกุตางตังไลฟ์เพจตวยนะเจ้าเดี๋ยวท่านจะได้ไปติดตามนะเจ้ารายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงต่อนะเจ้าขอบคุณและสวัสดีเจ้า
4: สุขเวลาดี 4:00 นแรงตั้งสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจเฟซบุ๊กของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินหงอจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวดีๆค่ะที่บ้านหนองแคอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมย้อนรอยความทรงจำอันทรงคุณค่าณพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยสถานที่เล็กๆที่เก็บรักษาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของผ้าไหมไทยเอาไว้ค่ะ
2: และนี่คือเรื่องราวของผ้าไหมพื้นบ้านที่ไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าอันสวยงามแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณและการสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นค่ะขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: หากพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจจะนึกถึงผืนผ้าที่มีลวดลายงดงามสีสันอ่อนช้อยและก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแต่สำหรับชาวบ้านหนองแคอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครแล้วผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหนองแคเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆที่แทบทุกครัวเรือนปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมและก็ทอผ้าไว้ใช้ในเองครัวเรือนค่ะผู้หญิงในหมู่บ้านต่างมีฝีมือในการทอผ้าไหมและเป็นวิถีชีวิตธรรมดาที่ดำเนินควบคู่กับการทำไร่ทำนาค่ะ
1: จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2518ค่ะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของชุมชนแห่งนี้ไปตลอดกาลเลยนะคะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนร่มเกล้าจังหวัดสกลนครในวันนั้นค่ะมีหญิงชาวบ้านสองพี่น้องคือป้าทุมป้าไทยสวมผ้าไหมที่ตนเองทอด้วยมือมารับเสด็จผ้าไหมพื้นบ้านธรรมดาที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านกลับเป็นสิ่งที่สะดุดพระราชฤทัยของพระองค์ค่ะ
2: พระองค์ทอดพระเนตรผ้าไหมอย่างสนพระราชฤทัยและก็มีพระราชดำรัสที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆแล้วจะไปซื้อแม้ว่าจะเป็นเพียงประโยคสั้นๆค่ะแต่สำหรับชาวบ้านแล้วนั่นคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจที่ผลงานจากสองมือของพวกเขาได้รับการยอมรับจากพระราชินีผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
1: หลังจากนั้นค่ะชาวบ้านก็ต่างมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาฝีมือการทอผ้าไหมให้ดียิ่งขึ้นด้วยความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ถวายผ้าไหมที่ดีที่สุดแด่พระองค์ท่านและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านของป้าทุมป้าไทยด้วยพระองค์เอง
2: บ้านไม้หลังเล็กๆของชาวบ้านธรรมดาได้มีโอกาสต้อนรับแม่ของแผ่นดินภาพแห่งความปราบปลื้มในวันนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านหนองแคและถูกเล่าขานส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่เพียงสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของป้าทุมและป้าไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยปลุกพลังให้ชาวบ้านทั้งชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ร่วมกันอนุรักษ์การทอผ้าไหมเอาไว้จากผ้าไหมที่เคยทอใช้ในครัวเรือนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สร้างอาชีพ แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครจนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งทอผ้าไหมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านและทรงช่วยต่อยอดให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะจากเรื่องราวในอดีตที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันทรงคุณค่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับความทรงจำเหล่านั้นค่ะนั่นก็คือนางวาดเมืองปาละคะผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ่งป้าไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้และต่อไปนี้ก็คือเสียงสะท้อนแห่งความภาคภูมิใจจากผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านี้โดยตรงค่ะ
2: ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: พระราชินีที่จะช่วยเหลือราษฎรคนยากคนจนช่วยให้เฮาแต่ที่พระราชินีพูดกับคุณยายไทยบอกว่าคุณยายไทยเป็นครูคนแรกของผ้าไหมถ้าไม่มีคุณยายจะไม่มีผ้าไหมเหมือนทุกวันนี้อันนี้ยังจำขึ้นใจอยู่ตลอดเวลาเราดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของคุณยายไทยกันในด้านนี้ล่ะค่ะ
4: อืมสุเจ้าก็ได้นะ
3: ค่ะคอยจนได้แต่งจนเป็นภูมิใจแต่งเป็นเสียงเพลงร้องเพลงดึงคนมาเบิ่งงานคนสิร้องเอาเป็นเรื่องราวที่เพิ่นเสด็จมาจักครั้งจักครั้งจักครั้งในเนื้อเพลงเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายละมันจังโบได้เล่ากลับไปกลับมา
4: ครับแล้วบ้านนี้เฮ็ดได้จังมาตั้งศูนย์อันนี้บัดนี
3: ้ตั้งศูนย์นี่นี่แม่วาดนี่ล่ะนี่แม่วาดผู้นี้ล่ะลงไปที่กรุงเทพไปช่วยของพระพันปีไอ้ตีราคาผ้าไหมทําอะไรอะไรนี่ก็เลยว่าคิดว่านั่งคิดอยู่คิดอยากได้บ้านของคุณยายไทยนี่มาเป็นบ้านอนุรักษ์เพื่อลูกหลานเกิดได้ใหญ่มาบ่ฮู้ว่าผ้าไหมเฮามาแต่ใสคืออยากให้ว่ารู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านอนุรักษ์เป็นบ้านของพระทุ่งพระไทยในด้านผ้าไหมก็เลยไปขอเพิ่นก็เพราะว่าเดี๋ยวจะเรียนให้ท่านผู้หญิงดูให้เพิ่นก็รับปากในนี้ก็ได้มาตั้งปี2ปีผู้ใดจังได้มาเอาเป็นบ้านอนุรักษ์ก่อนได้
4: เดี๋ยวนี
3: ้สมาชิกที่ทอผ้าไหมเดี๋ยวนี้74คน
4: บาทโ
3: ตแต่สมาชิกในกลุ่ม
5: บ้านในกลุ
3: ่
5: ม
3: ในกลุ่มนะ100กว่าคนนี่แหละแต่ที่ทอส่งนะคือ70กว่าคนค่ะเฮาจะทําครบวงจรเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงไหมคือไม่ว่านี่เลี้ยงไหมด้วยสาวไหมด้วยแล้วก็ทอผ้าไหมด้วยครบวงจร
4: เน้นนักไหมเนาะ
3: ค่ะ
4: โอ้ยากไหมไหมนี่ยากแต่ไ
3: หนยากการเลี้ยงไหมนี่ก็11ขั้นตอนจังนั้นเป็นเส้นไหมแต่มาทอนี่ก็จักสักขั้นตอนตั้งแต่ได้เส้นไหมมาแล้วก็มาตีเกลียวมากวักแล้วก็มาปั้นลอดแล้วก็ไปตีเกลียวแล้วก็ออกจากเกลียวอีกแล้วก็มาลอกกาวลอกกาวก็มากวักอีกมากวักอีกส่วนนึงเอาไปคนทางมัดหมี่อีกส่วนนึงไปคนทางเส้นยืน
4: คน
3: อ่ะมัดหมี่แล้วคนยาปุ๊บเอาไปมัดหมี่มัดทําลวดลายที่เราชอบมัดปั๊บแล้วเอาไปย้อมไปย้อมแล้วเอ้าเราสิมาเอาอีกสีนึงเนาะเอาไปล้างมันมีน้ำยาล้างอยู่ไปล้างปุ๊บมันเป็นสีขาวเอาไปลงสีที่เราต้องการอีกไปมัดอีกถ้าอยากได้3สีแล้วก็มัดย้อมล้างมัดย้อมล้างแล้วมาลงสีพื้นสีพื้นเสร็จพอใจแล้วก็ไปแก้พางที่เฮาหมัดออกหมัดจากเสื้อก็แก้จนหมดแล้วก็ไปขึ้นกุ้งไปกวักไปปั้นเป็นลอดพร้อมที่สิทอบัดนี้เส้นยืนบัดนี้เอาไปค้นเลยคือแม่จุ้ยพร้อมค้นนี่เส้นยืนนี่ที่ยาวๆค้นเสร็จเอาไปจ้างเขาสืบเอาสืบมาแล้วถึงได้เอามาตามบ่ฮู้มันสักขั้นตอนเป็นยังจ้างเขาสืบถ้าเฮามีจะเฮ็ดเอาทุกอย่างคนที่รอสืบเขาก็บ่มีงานทําก็แบ่งหน้าที่แบ่งการงานให้เขาทําบ้างค่ะค่ะเฮาสิเฮ็ดทุกอย่างก็ได้แต่ต้องแบ่งกัน
4: การเห็ดไร่เห็ดลิงมูนี่เด้ออกเองออกแบบเองบ
3: ่ส่วนหนึ่งก็ออกเองส่วนหนึ่งก็มีอาจารย์มาสอนแต่เพิ่นเฮาถ้าเพิ่นบ่มาสอนเฮาก็งูอยู่ลายของมันแต่ถ้าเฮาสิว่าโอ้ลายบ่อึดบ่ยากก็บ่แม่นเพราะว่าเฮาต้องเก ินน้ำไม่ให้เต็มแก้วต้องเอาลายใหม่เข้ามาบ้างเพื่อมันลายตัวนั้นได้ขายกว่าลายเฮาก็มี
4: วันนี้การสำคัญมากๆการขายดิ
3: การขายการขายหาบางครั้งนี่เขาก็สิเห็นในเพจให้เพจบ่แม่ว่ากับบ่จักเพจแม่ว่าในละลงเขาก็โทรติดต่อมาเป็นผ้าผืนนี้ผืนนี้แต่ว่าให้ขายโดยตรงนี่คือบ่เป็นแต่เขาทักมาถามเองที่เฮามีอยู่แล้วเฮาเวลาทอผืนนั้นเฮาก็ถ่ายลงไปหั่นฮะอีกส่วนนึงที่เฮาขายอยู่ในศูนย์คนก็ทักมาถามว่ามีผ้าใหม่ไหมที่ศูนย์มีก็ให้มีก็มีเยอะแยะแต่มาทางปัตตานีเขายังบอกไม่ว่าเลยไม่รู้จะเลือกยังไงมันเยอะแยะเขาบอกว่าก็เลยบอกว่าถ้าจะมาให้โทรมาบอกเพราะจะได้เอาไปเสื่องไว้ตะกอนให้มันยังสัก 4-5 พื้นมันจังทางเลือกมันหลายพื้นระบบจังแนวเลือกเหมือนว่าง
4: ามไปเบิด
3: งามไปเบิดแล้วก็ตัวนี้ค่ะคือขายในศูนย์เฮาแล้วก็อีกส่วนที่ทอยาวๆแบบนี้คือส่งศูนย์ศิลปาชีพก็ไปส่งศูนย์กุดนาขามกุดนาขามเตรียมพร้อมทุกบ้านเอาไปรวมอยู่กุดนาขาม
4: กุดนาขามเจริญศิลป์นี
3: ่ค่ะแล้วก็กุดนาขามก็เข้ากรุงเทพราคานั้นท่านให้เราเป็น
5: ค่าแรง
3: เพราะว่าเราเอาไหมหลวงไหมหลวงไหมสมเด็จมาคนละ3กิโลท่านก็จะหักเอาค่าไหม3กิโลเหลือนั้นก็เป็นเงินของพวกเรา
4: ได้เท่าไหร่
3: ถ้าเป็นไหมหลวงนี่เขาจะให้เป็นเม็ดละ500 600ถ้าเป็นไหมตัวเองคือเราซื้อทั้งเส้นทุ่งเส้นยืนเป็นไหมเราก็ส่งในนามไหมตัวเองมันก็จะได้เยอะกว่าประมาณ700ถึง800ต่อเม็ด
4: พอได้เลี้ยงชีพด้วยเน
3: า
4: ะ
3: พอได้ถ้าถามพอไหมมันก็ไม่พอแต่ถ้าถามท่านนี่ท่านมีกำไรไหมที่ซื้อให้พวกเราท่านก็ไม่มีกำไรแต่ท่านช่วยเหลือราษฎร
1: คุณฟังคะในปัจจุบันบ้านของป้าทุมป้าไทยได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนและความทรงจำเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ในพิพิธภัณฑ์ค่ะยังมีการแสดงภาพถ่ายเอกสารสำคัญเครื่องมือทอผ้าไหมแบบดั้งเดิมตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาของป้าทุมป้าไทยผู้เป็นต้นแบบของช่างทอผ้าไหมในชุมชนนอกจากนี้ค่ะยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหมพื้นเมืองเพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เก็บของเก่าแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตเป็นเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่และเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากบ้านไม้หลังเล็กๆของชาวบ้านธรรมดาวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสกลนครและเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ผ้าไหมไทยค่ะ
2: เรื่องราวของป้าทุมป้าไทยและชาวบ้านหนองแคเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับโอกาสได้รับการส่งเสริมและได้รับกำลังใจที่ถูกต้องก็สามารถเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพระราชบัณฑิตานในการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทยยังคงได้รับการสืบต่อผ่านชุมชนคนรุ่นใหม่และพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ่งป้าไทยซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่ออดีตสู่อนาคตค่ะอีกไม่กี่เดือนค่ะจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ชื่นชอบความสวยงามของพันไม้ชื่นชอบธรรมชาติสวยๆให้มาเยี่ยมชมลานดุสิตาที่อุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
2: สถานที่แห่งนี้ค่ะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งชมดอกไม้ป่าที่สวยงามที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งดอกไม้ป่านานาชนิดจะพร้อมใจการผลิบานแต่งแต้มผืนลานหินให้เต็มไปด้วยสีสันอันงดงามค่ะ
1: ความพิเศษของลานดุสิตาแห่งนี้ค่ะก็คือการเป็นแหล่งรวมพันไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานชื่ออันไพเราะให้แก่ดอกไม้ป่าหายากของไทยประกอบด้วยดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาทิพเกศรและสราจันทร์ค่ะ
2: ดอกดุสิตาค่ะเป็นพืชกินแมลงขนาดเล็กมีดอกสีม่วงอ่อนสดใสพบได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำและทุ่งหญ้าริมหนองน้ำออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมส่วนสร้อยสุวรรณาก็เป็นพืชกินแมลงเช่นเดียวกันมีดอกสีเหลืองทองงดงามออกดอกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเปรียบเสมือนสร้อยทองที่ธรรมชาติเรียงร้อยไว้บนแผ่นดินค่ะสำหรับมณีเทวานะคะเป็นดอกไม้สีม่วงอมฟ้าเล็กๆที่ดูราวกับอัญมณีแห่งทรงสวรรค์มักพบตามลานหินชุ่มน้ำและก็พื้นที่โล่งบริเวณชายป่าโปร่งค่ะสามารถชมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขณะที่ทิพเกสรนะคะเป็นพืชกินแมลงขนาดเล็กอีกชนิดนึงค่ะเจริญเติบโตบนลานหินทรายน้ำขังจะออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมและสลัดจันทร์ค่ะดอกไม้สีขาวนวลอ่อนโยนก็จะผลิบานในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมก็จะสร้างความงดงามให้กับทุ่งดอกไม้ป่าแห่งนี้อย่างน่าประทับใจนักท่องเที่ยวค่ะสามารถชมความงดงามของดอกไม้พระราชทานได้ครบทั้ง5ชนิดโดยดอกไม้จะทยอยกันเบ่งบานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะ
1: ผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมได้ทุกวันในเวลาทำการนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยสามารถขับรถเข้าไปยังจุดจอดรถด้านในและเดินต่อไปอีกประมาณ300เมตรก็จะได้สัมผัสความสวยงามของลานดุสิตาอย่างใกล้ชิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความงดงามของดอกไม้ป่าที่หายากเหล่านี้อุทยานแห่งชาติภูพานขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะชื่นชมความงามด้วยความระมัดระวังไม่สัมผัสหรือว่าไม่เด็ดดอกไม้ไม่ก้าวเข้าไปในแปลงดอกไม้แล้วก็เดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อความงดงามไปยังคนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไปค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ

มัยเอาไว้ที่สวมใส่การไปทำบุญเมื่อมาวันหนึ่งพวกเรารู้ซึ้งในน้ำพระทัยเมื่อคุณยายทุ่มไทย

ายยายขอให้ท่านเสด็จมาหาเยือนพอปี2521ชาวบ้านก็คิดบ่ถึงว่าสมเด็จท่านจะเสด็จมานับว่าเป็นบุญที่ท่านได้กรุณาที่ท่านทรงเมตตาทรงกรุณา

ท่านทรงให้ฉลองพระองค์ทำให้คุณยายนั่งงงได้ฉลองพระองค์สุดแสนจะดีใจลูกหลานพอรู้ต่างก็นั่งร้องไห้ไม่ใช่ความเสียใจเป็นเพราะความภูมิใจลูกสัญญาไว้

งเท่านั้นขอให้คุณคิดขอให้คุณทำคนที่มาร่วมงานจะตอบคำถามกันได้ทุกคนพอจบเรื่องเราเอาไว้ก่อนยังจะมีตอนหน้าขอให้คุณทันกลับมาโบกมืออำลาคำว่าบายบายนี่เป็นคำสุดท้ายขอให้ทุกคน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยกอรมน.ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI พร้อมเตือนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
6: ์พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะเสนอการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมปลายเดือนมิถุนายนมั่นใจเสร็จทันวันที่1ตุลาคมนี
7: ้นายพระราชกฤษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนวาระที่2และ3จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569โดยมั่นใจว่า กระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและประกาศใช้ทันวันที่1ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570รวมถึงพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐและเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบจอกกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณปริศนาควรแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์มุ่งลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้วยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
8: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้คัดสรรสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ทำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
3: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
2: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: มีข่าวดีมาบอก
7: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
8: ข่าวดีที่95
9: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
10: ตื่นได้ตอนเย็นนอก
6: ข่าวดีปีเก่าสิบห้า
11: อ้าวอีปอดกับฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทชระปูนนะเป็นประจำนะ
12: ได้เวลามาฟังข่าวดี
6: ข่าวเด่น
13: ข่าวดัง
6: เพลงลูกทุ่งม้วน
12: ในรายการข่าวดีปีเก่าสิบห้าแล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าอยู่ด้วยกันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวันนี้เฮาปะกันนะเจ้าวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งก็ถือว่ายังคงอยู่ในช่วงที่ประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะเจ้าอยู่ในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นำมาซึ่งความเศร้านะเจ้าสู่ประสบนิกรชาวไทยยังเป็นที่สุดสำหรับข่าวของการสิ้นพระชนนะเจ้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารวินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นเหมือนเจ้าหญิงของแผ่นดินนะเจ้าที่ทรงงานหนักและก็อุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเสมอมานะเจ้าช่วงนี้ประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะเจ้าชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศก็พร้อมใจกันแสดงความไว้อาลัยนะเจ้าพันช่องทางต่างๆทั้งเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดสีดำนะเจ้าการเดินทางไปถวายสักการะนะเจ้าหลังจากที่มีการประกาศแถลงการสำนักพระราชวังยังเป็นทางการถึงเรื่องของการสิ้นพระชนนะเจ้าจากพระการประชวรหมดพระสติด้วยพระการตั้งพระหฤทัยนะเจ้าประชาชนก็จดจำเนาะพระจริยวัตรที่เรียบง่ายนะเจ้าเป็นกันเองรอยยิ้มที่สดใสของพระองค์พานะเจ้าพระองค์หญิงพานะเจ้าทุกคนต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ได้โอกาสและสังคมนะเจ้าสำนักนายกรัฐมนตรีคุณผู้ฟังเจ้าได้ออกประกาศถึงสถานที่ราชการและก็สถานที่ในส่วนของสถานศึกษานะเจ้าลดธงลงครึ่งเสารวมถึงข้าราชการไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่ภาคส่วนอื่นๆประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะร่วมไว้อาลัยได้ตามความเหมาะสมโดยรัฐบาลบ่ได้ห้ามบ่ฮือมีการจัดงานรื่นเริงบ่ได้ห้ามบ่ฮือมีการจัดคอนเสิร์ตอะหยังนะเจ้าแต่ยังคงขอความร่วมมือฮือกับผู้จัดงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยก่อนที่จะเริ่มกิจกรรม

พื่อแสดงความระลึกถึงพระองค์พาจากประสบนิกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะร่วมกันน้อมรำลึกแล้วก็ถวายความอาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆบอกว่าจะเป็นการลงนามแสดงความอาลัยจากซึ่งตรงนี้สำนักพระราชวังจะเปิดที่ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปแล้วก็ลงนามแสดงความอาลัยที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะเจ้าประชาชนเขาสามารถที่จะแต่งกายไว้ทุกข์นะเจ้าประชาชนสามารถแสดงความไว้อาลัยได้นะเจ้าด้วยการแต่งกายชุดสุภาพโทนสีดำสีขาวเนาะหรือว่าชุดสีสุภาพตามความเหมาะสมนะเจ้าแล้วก็ทั้งนี้มีกิจกรรมนะเจ้าการบำเพ็ญกุศลการทำบุญตักบาตรโดยกระทรวงมหาดไทยโดยตั้งจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลที่สถานที่สำคัญและก็ศาสนสถานใกล้บ้านทั่วประเทศนะเจ้าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะเจ้าต่างๆได้เนาะบอกสะดวกไปไหนตั้งได้กับประเด็นนี้มันมีการลงนามถวายพระพรขออภัยลงนามถวายความอาลัยผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆหรือว่าทางเว็บไซต์ของสำนักพระราชวังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้นะเจ้าคุณผู้ฟังพระองค์พานี่ถือว่าเป็นเจ้าหญิงของแผ่นดินเนาะถ้าย้อนดูประวัติของพระองค์เนี่ยประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521นะเจ้า2521เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงนะเจ้ากับพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถนะเจ้าก็พระองค์พานั้นเป็นผู้ที่มีพระราชจริยวัตรที่งดงามนะเจ้ามีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจบการศึกษาตอนเดือนนี้ค่ะจะหันคลิปเนาะคลิปพระองค์พาปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ปรากฏตามหน้าสื่อสารมวลชนต่างๆนะจ๊ะว่าโอ้สมัยพระองค์พาเป็นวัยเยาว์เนี่ยนะจ๊ะพระองค์นะฮะนะเจ้าเป็นที่รักของทุกคนเป็นอย่างยิ่งตอนน้อยๆเนี่ยเปิ้นเฮียนจันอนุบาลประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีนะเจ้าแล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันก็ทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปตัวพระองค์ก็เลยทรงงานด้านกฎหมายและก็งานทางด้านของอัยการนะชาวภายหลังสำเร็จการศึกษาเนี่ยก็ทรงเข้ารับราชการในสำนักอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยนะชาวแล้วก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญากระบวนการยุติธรรมนะชาวพระองค์เห็นความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติจะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนเนี่ยซึ่งก็นำไปสู่การเริ่มโครงการกำลังใจนะจ๊ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและก็บทบาทสตรีที่ได้รับรางวัลจากในประเทศนะจ๊ะในระดับนานาชาติเนาะซึ่งก็ได้รับรางวัลหลากหลายเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีพระราชกรณียกิจในด้านการต่างประเทศนะเจ้าด้านการทหารด้านการสาธารณกุศลเนาะพระองค์มีการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะเจ้าก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำรินะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการส่งเสริมสิทธิสตรีและก็การคืนคนดีสู่สังคมเนาะซึ่งถือว่าพระราชประวัตินะจ๊ะพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยก็เป็นแบบอย่างในการใช้ความรู้ความสามารถความมีพระเมตตาเพื่อสร้างประโยชน์สุขกับประเทศชาติและประชาชนนะจ๊ะอย่างหาที่สุดมิได้เนาะก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความ
สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะจากความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นกับประสบกรณิกรชาวไทยในช่วงที่ทราบข่าวนะจากการสิ้นพระชนของพระองค์ผานะเจ้าก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะได้ร่วมกันแสดงความอาลัยนะเจ้าแล้วก็ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้า

0: คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะกับดีเจออยนันทพรนะจ๊ะเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะจ๊ะคุณผู้ฟังเจ้าก็เจ้านี้เริ่มมีแดดแล้วนะเริ่มมีแดดวันนี้แดดเริ่มแรงขึ้นนะจ๊ะซึ่งก็เป็นไปตามที่ตังกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศนะจ๊ะว่าในระยะนี้เนี่ยฝนจะเริ่มห่างๆละคุณผู้ฟังแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงในระยะกลางเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะเจ้า1เดือนโดยประมาณจะเป็นช่วงที่ฝนจะทิ้งช่วงนะเจ้าซึ่งอาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะปลูกเนาะพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่จำเป็นต้องใช้น้ำเยอะอย่างนี้นะเจ้าแล้วก็พื้นที่นอกเขตชนประทานต่างๆก็ต้องเตรียมการกันให้ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าจะได้คดีเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณภัยต้องเตือนคุณผู้ฟังตะวันนี้เกิดเหตุนะเจ้าดินสไลด์ขึ้นในพื้นที่ของทางอุโมงขุนตาลนะเจ้าอุโมงขุนตาลก็ถ้าใครเคยไปแอลอุโมงขุนตาลหรือว่าใครที่เคยขึ้นรถไฟนะเจ้าขึ้นรถไฟแล้วก็ผ่านที่อุโมงค์ขุนตาลเนี่ยถือว่าเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์นะเจ้าของจังหวัดลำปูนแล้วก็จังหวัดลำปางนะจะมีการเชื่อมต่ออุโมงค์ที่เป็นแลนด์มาร์กเนาะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญใครที่จะไปแอลที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะเจ้าหรือว่าจะไปที่อุโมงค์รถไฟขุนตาลเนี่ยก็จะไปถ่ายรูปจุดเช็คอินด้านหน้าอุโมงค์เนาะซึ่งก็เป็นอุโมงค์ที่ใช้งานจริงแล้วก็ด้านหน้าอุโมงค์เนี่ยก็จะเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวประชาชนนะจ๊ะเวลาไปเนี่ยต้องไปถ่ายรูปที่จุดนี้ปรากฏว่าในช่วงค่ำวันที่14มิถุนายนเวลา 17:10 นจ้ะสถานีรถไฟขุนตาลเนี่ยแจ้งปิดทางฉุกเฉินระหว่างสถานีขุนตาลแม่ตาลน้อยเนื่องจากมีฝนตกหนักนะจ๊ะทำให้น้ำป่าไหลหลากดินสไลด์ลงบริเวณปากอุโมงค์ด้านเหนือในเขตสถานีขุนตาลนะเจ้าทำให้เกิดการกีดขวางการเดินรถนะเจ้าเลยปิดทางในเวลา 17:18 นาทีแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธานะเจ้าเข้าดำเนินการแก้ไขต่างๆเนาะซึ่งก็ส่งผลให้มีรถด่วนพิเศษนะเจ้าขบวน14รถด่วนพิเศษขบวน10มีความล่าช้าไปบ้างเล็กน้อยนะเจ้าจากข้อมูลเมื่อเวลา 19:40 นาทีในวันเดียวกันนะเจ้าก็เปิดเส้นทางเดินรถได้ตามปกตินะเจ้ารถด่วนพิเศษที่14เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยก็ถึงสถานีขุนตาลเวลา 19:36 นาทีแล้วก็ออกจากสถานีขุนตาลเนี่ย 19:46 นาทีล่าช้าไปประมาณ83นาทีนะเจ้าขบวนรถด่วนพิเศษที่10เชียงใหม่กรุงเทพอภิวัฒน์ผ่านสถานีศาลาแม่ทาเวลา 19:53 นาทีอันนี้ล่าช้าไป45นาทีนะจ๊ะซึ่งภาพรวมคุณผู้ฟังเหตุการณ์ในครั้งนี้นะจ๊ะทราบจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะจ๊ะท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะจ๊ะท่านก็บอกว่าทางจังหวัดลำปูนพอทราบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะจ๊ะก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาและก็สามารถเปิดเส้นทางเดินรถไฟได้นะเจ้าในช่วง 19:30 นาทีของวันเดียวกันอย่างที่บอกไปคือเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยนะเจ้าบ่ได้มีทรัพย์สินเสียหายบ่ได้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดนะเจ้าก็รถก็สามารถเดินทางได้ตามปกตินะเจ้าเดินทางด้วยทางรถไฟตามปกตินะเจ้าเนาะเป็นเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้นนะเจ้าดินสไลด์ลงมาในช่วงที่ฝนตกนะฝนตกต่อเนื่องในระยะนี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ดินมีความชื้นมีการอุ้มน้ำในปริมาณที่เยอะขึ้นเนี่ยนะเจ้าซึ่งก็ส่งผลทำให้เวลาที่ฝนตกลงมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์ขึ้นได้นะเจ้าก่อนหน้านี้เมื่อกี้วันเนี่ยรู้สึกวันศุกร์ก็หาก็ท่านผู้ว่าก็นำคณะลงพื้นที่ไปที่จุดนี้เหมือนกันเลยไปถ่ายรูปที่จุดบริเวณด้านหน้า อุโมงค์รถไฟหุ่นตันตัดนี้เลยเจ้าคุณผู้ฟังเดินเท้าจากอุโมงค์รถไฟหุ่นตันถึงอุทยานแห่งชาติหุ่นตันนะเจ้าท่านไปรู้สึกวันศุกร์ช่วงบ่ายนะเจ้าที่ท่านมาจัดรายการในสวทตอนเช้าแล้วตอนบ่ายเนี่ยท่านไปที่สถานีรถไฟหุ่นตันที่อำเภอแม่ทาเนี่ยเจ้าก็ไปร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าตามวิถีชุมชนภายหลังสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5คลี่คลายลงนะเจ้าท่านก็ไปพร้อมกันกับทางด้านของนายอำเภอมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลเอนะผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าท่านผอ.สวท.นี่ก็ไปดีเจโอมก็ไปนะเจ้าผู้แทนชุมชนต่างๆก็ร่วมกันเดินเท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติสภาพเส้นทางการทำมาหากินของราษฎรในพื้นที่ป่าชุมชนโดยรอบของอุทยานแห่งชาติขุนตาลประมาณ100เมตรขออภัย 1,000 เมตรนะเจ้ามีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นวิทยากรนำทางนะเจ้าแล้วก็บรรยายสรุปสภาพพื้นที่จิกนะเจ้าซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ประชาชนเนี่ยใช้สัญจรเพื่อเก็บหาของป่าอย่างเงี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังท่านก็ไปดูสถานที่จริงนะเจ้าเห็ดหน่อไม้เห็นนะเห็นเห็ดแดงเต็มเลยนะเจ้าหน่อมมหน่อไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากสภาพป่าฟื้นฟูจากผลกระทบของไฟป่าในช่วงหน้าแล้งแล้วก็เข้าสู่หน้าฝนกิจกรรมนี้ปั้นจัดขึ้นเพื่อร่วมกันสำรวจแล้วก็ประเมินว่าหลังวิกฤตไฟป่าเนี่ยนะเจ้าพื้นที่ของเฮาเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นใหม่ทดแทนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการเก็บหาของป่าเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้ชนิดต่างๆนี่นะเจ้าซึ่งเป็นวิถีแล้วก็ความปั้นท้องอะไรเป็นวิถีของพี่น้องชาวบ้านที่อยู่กู้กันกับความมั่นคงทางอาหารในป่ารอบแนวป่านะเจ้าก็นอกจากการเดินดูพื้นที่ป่าแล้วเนี่ยท่านก็เปิดเวทีรับฟังนะเจ้าท่านผู้ว่าบอกขอฟังปัญหาข้อเสนอแนะนะจ๊ะแล้วก็แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติหลังจากเกิดสถานการณ์ไฟป่านะจ๊ะซึ่งท่านผู้ว่าบอกการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาวิจัยแล้วก็ทำความเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชุมชนในการพึ่งพาของป่าเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนร่วมกันกับราษฎรในการลดการเผาป่าเตรียมพร้อมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปี2570นะเจ้าโดยมุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืนควบคู่กับการส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกันนะเจ้าก็ตรงนี้ถือว่าเป็นแฮมกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเจ้าก็จุดเดียวกันกับที่เกิดเหตุดินสไลด์เลยท่านผู้ว่าก็เพิ่งไปเดินดูมาเมื่อวันศุกร์นะเจ้าตอนเช้านี้ท่านยังส่งเมสเซจมาบอกอยู่ว่าพอผู้ว่าไปวันก่อนในดินสไลด์เลยนะแต่ว่าเหตุดินสไลด์นั้นสามารถคลี่คลายได้โดยเร็วเนาะมีบรรยากาศจากทีมงานสวท.ละปูนได้เก็บมาฝากกันตอยนะเจ้ากับบรรยากาศของการเดินสำรวจพื้นที่ป่านะเจ้าที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะเจ้าเนาะเดี๋ยวป่าไปติดตามพร้อมกันสักน้อยนึงแล้วกันเจ้า
1: ฤดูร้อนผ่านไปฤดูแล้งผ่านไปเป็นฤดูฝนเนี่ยเห็ดก็เริ่มแตกวันนี้ผมได้เริ่มต้นเส้นทางนะครับจากข้างบนอุทยานแห่งชาติขุนตาลในเส้นทางเทรลที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินจากจุดนี้ซึ่งลงจากรถไฟจากสถานีขุนตาลเนี่ยไปยังอุทยานแห่งชาติซึ่งใช้เวลาเดิน 40-45 นาทีเดินแบบไม่ช้าไม่เร็วนะครับแล้วก็ผ่านเส้นทางที่สำรวจธรรมชาติได้เห็นเห็ดที่ขึ้นงอกงามตามธรรมชาติได้เห็นวิถีชาวบ้านที่หลังจากฤดูร้อนผ่านไปฤดูแล้งผ่านไปเป็นฤดูฝนเห็ดก็เริ่มแตกครับชาวบ้านก็เป็นวิถีชาวบ้านที่ทำมาหากินโดยการเก็บของป่าที่ได้รับอนุญาตนะครับไปจำหน่ายก็เห็นเส้นทางสวยงามได้พบกับนักท่องเที่ยวที่เดินลงมาด้วยกันเมื่อสักครู่นะครับเพื่อจะมารอขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่บ้างหรือจะไปกับกรุงเทพบ้างก็แล้วแต่รอบของรถไฟก็ได้ทั้งประโยชน์ตรงได้ ห็นเส้นทางเทรลนะครับที่จัดเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวและเดี๋ยวจะได้ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพเก็บของป่ามาจำหน่ายครับตรงนี้เป็นรากฐานที่มาของสิ่งที่พวกเรากำลังศึกษาว่าชาวบ้านเขาเข้าไปเผากันหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็จะได้ไปดูวัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าชาวบ้านเผาป่าเพื่อเก็บเห็ดแล้วถ้าเราจะไม่เผาเราจะมีเห็ดให้ชาวบ้านได้เก็บเหมือนเดิมหรือไม่สิ่งเหล่านี้เราต้องหาคำตอบด้วยกันเพื่อเป็นการวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปี2570ที่จะถึงด้วยนะครับผมเดินคุยกันมากับท่านนายอำเภอกับหัวหน้าอุทยานบอกว่าเอ๊ะจะมีกี่เส้นทางที่ลงรถไฟแล้วเดินเท้าเข้าไปสู่ที่พักได้บนอุทยานถ้ามีที่อื่นช่วยบอกผมด้วยแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามีที่เดียวนะครับซึ่งใช้เวลาเดินก็ไม่มากนักแต่ผมห่วงอย่างหนึ่งว่าถ้าจะมาต้องวางแผนควรจะลงรถไฟตอนเช้าๆนะครับเพื่อที่จะไม่เดินขึ้นไปตอนที่พระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยถือเป็นข้อห้ามนะฮะเพราะว่ามันจะอันตรายนิดนึงมันมืดนะครับเพราะนั้นรถไฟที่สามารถจะจอดแล้วเราเดินได้สบายๆอย่าให้เกิน4โมงเย็นแต่ให้ดีมาตอนเช้าแล้วก็เดินเหมือนอย่างที่ผมเดินเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับได้ออกกำลังกายได้สูดอากาศบริสุทธิ์เห็นเส้นทางธรรมชาติสวยงามแล้วพอขึ้นไปบนอุทยานก็มีเส้นทางเทรลก็นัดหมายกับท่านนายอำเภอแม่ทาจะขึ้นไปเดินที่เราเรียกย .1 ย .2 ย .3 ย .4 ไปคอยติดตามก็แล้วกันนะครับจะนำความสวยงามมาฝากพี่น้องประชาชนทุกคนครับ

ก็เอาบรรยากาศนะเจ้ามาให้ได้ติดตามกันเนาะกับกิจกรรมในการลงพื้นที่นะเจ้าก็เกี่ยวเนื่องกันกับอุโมงค์รถไฟหุ่นตานอย่างที่บอกไปนะเจ้าว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในท่านผู้ว่าเพิ่งไปมานะเจ้าที่อุโมงค์รถไฟขุนตานจุดที่ดินสไลด์ตะวานนี่เลยนะเจ้าแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะเจ้าเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขสถานการณ์คือเคลียร์เพื่อให้รถเนี่ยผ่านเส้นทางได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะเจ้าประมาณ2ชั่วโมงเปิดเส้นทางได้แล้วนะเจ้าขณะนี้ถือว่ามีการเดินรถมีการใช้งานเส้นทางรถไฟได้ตามปกตินะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะแจ้งข่าวกันในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

ผู้ฟังยังคงอยู่ด้วยกันนะจ๊ะกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะจ๊ะให้ความรู้คู่ความสุขนะจ๊ะเนาะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังนะจ๊ะเรื่องของสาธารณภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะจ๊ะจากทั้งในส่วนของฝนตกหนักเนาะแล้วก็ในส่วนของฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะจากนี้ไปนะเจ้าก็คงจะต้องแจ้งข่าวกับคุณผู้ฟังได้ติดตามนะเจ้าสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดรับฟังกันแจ้งเตือนนะเจ้าจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆนะเจ้าที่เปิ้ลมีการประกาศแจ้งเตือนโดยระยะนี้นะเจ้าประเทศไทยเราก็จะมีแนวโน้มฝนตกชุกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณวันที่17มิถุนายนฝนจะตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะเจ้าเนื่องจากว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนภาพรวมสภาพอากาศรายภาคนะจากภาคเหนือภาคกลางเนี่ยปริมาณฝนจะอยู่ที่ร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะจากตกหนักถึงหนักมากเนาะจ้าเนาะซึ่งกรุงเทพภาคตะวันออกภาคอีสานอีนะปริมาณฝนก็หนาแน่นเหมือนเดียวกันเลยนะเจ้าทั้งนี้ก็อย่างที่เรียนไปเนาะมันมีประเด็นเรื่องของเฝ้าระวังสภาพอากาศสลับขั้วอย่างที่บอกนี่นะเจ้าเรื่องของภาวะฝนทิ้งช่วงตอนนี้ทางจังหวัดลำปูนนะเจ้าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำปูนอุทกภัยและดินถล่มขึ้นนะเจ้าร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะเจ้ามาตรการเชิงรุกในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยซักซ้อมแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันทั้งเรื่องของการเฝ้าระวังสภาพอากาศสลับขั้วอย่างที่บอกไปนะเจ้าทั้งภัยแล้งและก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงระยะเวลาจากนี้มีมาตรการเปิดตังน้ำและป้องกันอุทกภัยนะเจ้าเรื่องของการขุดลอกน้ำปิงเนาะการกำจัดสิ่งกีดขวางตังน้ำนะเจ้าคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยกำจัดผักตบชวานะเจ้าสำรวจวัชพืชในลำน้ำลำคลองต่างๆเพื่อเพื่อกีดขวางตังน้ำไหลผ่านในสภาวะที่น้ำไหลหลากนะเจ้าความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และก็สาธารณสุขต่างๆหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่นนะเจ้าเตรียมความพร้อมกำลังคนวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลหนักคืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 100% นะเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนมีการจัดทำทะเบียนและก็รายงานเรื่องของกลุ่มเปราะบางเนาะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเจ้าผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเพื่อเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นแนวโน้มสถานการณ์ภาพรวมก็มีการประเมินแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเจ้าซึ่งถือว่าในเรื่องของการเตรียมการรับมือนะเจ้ากับสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนี่ยโอ้จังหวัดลำปูนเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งแต่ทั้งนี้พี่น้องประชาชนนะเจ้าถ้าพบว่ามีเหตุด่วนนะเจ้าเกิดสาธารณภัยขึ้นเนี่ยคือท่านรายงานแจ้งนะเจ้าหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ของท่านหรือว่าท่านสามารถที่จะโทรศัพท์ขอรับความช่วยเหลือได้นะเจ้าผ่านตังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือแจ้งสายด่วนนิรภัย1784นะเจ้าโทรแจ้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดของจังหวัดลำปูนที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานปภ.จังหวัดก็ได้นะเจ้าโทร191เนาะเหตุด่วนเหตุร้ายเบอร์ทางเบอร์กู้ชีพฉุกเฉินทางการแพทย์นี่ก็1669นะเจ้าถ้ามีไฟไหม้มีสาธารณภัยต่างๆก็199นะเจ้าตรงนี้ก็ถือว่าจะเป็นแหม1ช่องทางที่ท่านจะสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะเจ้าวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนท่านปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านผู้ว่าป้องท่านก็มาจัดรายการวิทยุที่สวท.แล้วก็ท่านก็เน้นย้ำว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพ้นภัยนะเจ้าเป็นแอปพลิเคชันแล้วก็แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นโดยสภากาชาดไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์เนี่ยนะเจ้าที่ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการแจ้งภัยพิบัติการร้องขอความช่วยเหลือการบริหารจัดการภัยพิบัติในประเทศอย่างเป็นระบบนะเจ้าก็จุดประสงค์สำคัญคือการช่วยให้ประชาชนผู้ประสบภัยและหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะเจ้าสามารถสื่อสารกันได้โดยตรงลดความซ้ำซ้อนเร่งกระบวนการช่วยเหลือ
เนาะชุดทานน้ำใจต่างๆเนี่ยถึงมือผู้ที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็วที่สุดนะจากแอปพ้นภัยเนี่ยคุณผู้ฟังมันสามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้เลยนะจากโดยการถ่ายรูปปักพิกัดเนาะแล้วก็แจ้งเรื่องร้องเรียนแจ้งการขอรับความช่วยเหลือในกรณีไฟไหม้ภัยแล้งภัยหนาวน้ำท่วมเข้าสู่ระบบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีเลยจะมีแผนที่ข้อมูลภัยพิบัติออนไลน์แสดงตำแหน่งของผู้เสียหายว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนเนาะเพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือแล้วก็อัปเดตชุดข้อมูลในภาพรวมเฮือหูว่าที่ไหนไปแล้วที่ไหนยังตกสำรวจเนี่ยนะเจ้ามีระบบวิเคราะห์ข้อมูลในแอปพ้นภัยนี้ตัวนะเจ้าซึ่งสามารถที่จะคาดการจำนวนประชากรกลุ่มเปราะบางการประเมินทรัพยากรหรือว่าถุงยังชีพที่จำเป็นในการที่จะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถดาวน์โหลดนะเจ้ามาใช้งานได้ฟรีเลยนะเจ้าโมบายแอปพลิเคชันตรงนี้รองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เนาะพิมพ์ค้นหาคำว่าพ้นภัยอาจารย์พ้นภัยแล้วก็กดดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องโทรศัพท์ของท่านได้เลยเนาะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการที่จะแจ้งภัยพิบัติร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัติในประเทศไทยเฮาอย่างเป็นภาพรวมนั่นเองนะจ๊ะอันนี้ท่านฝากประชาสัมพันธ์ไว้ตอยนะจ๊ะก็บ่ได้จำเป็นแค่อสมผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้มาใจได้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร้องขอนะจ๊ะแล้วก็แจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาแจ้งประชาสัมพันธ์กันอู้กันในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะจ๊ะให้ความรู้คู่ความสุข

ก็ดูเวลาเวลาก็เสี่ยงเห็นแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ไปเพียงตะอีก่อนแล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ยังคงเน้นย้ำนะเจ้าเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะเจ้าได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและเจ้าเจ้าหญิงของแผ่นดินและเจ้าในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่างๆและก็ร่วมกิจกรรมและเจ้าที่จัดขึ้นและเจ้าคุณผู้ฟังในแต่ละภาคแต่ละส่วนนั่นเองและเจ้าเนาะก็ร่วมด้วยและเจ้าในการแสดงความอาลัยในห้วงของการประกาศที่มีการไว้อาลัยในระยะนี้นะเจ้าอ่ะดีเจออยลาแล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคาร

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมและมัธยมต้นที่โรงเรียนราชินีจากนั้นทรงศึกษาต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ประเทศอังกฤษและโรงเรียนจิตรลดาทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชและปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบกนิกรที่ประสบความทุกข์ยากโดยเฉพาะด้านการสังคมสงเคราะห์ทรงร่วมกับพระมารดาจัดทำโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขึ้นเมื่อปี2538เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยต่างๆอย่างครบวงจรตั้งแต่การช่วยเหลือในเบื้องต้นจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการพัฒนาที่สอดคล้องสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในฐานะองค์ประธานมูลนิธิประกอบด้วยมูลนิธิภูบดินทร์ที่ดำเนินงานช่วยเหลือราษฎร5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลไล่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแหล่งมรดกโลกและเป็นป่าต้นน้ำสำคัญที่อยู่ติดชายแดนและมีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่ดำเนินงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างคนและช้างป่าในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยร่วมกับชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ปัญหาช้างป่าตามธรรมชาติบุกรุกหากินในพื้นที่การเกษตรของราษฎรและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชนและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลในเรือนจำในฐานะนักกฎหมายทรงได้รับแต่งตั้งเป็นอัยการประจำหน่วยงานด้านกฎหมายในประเทศทรงเข้าทำงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และเด็กที่เกิดในระหว่างมารดาถูกคุมขังทรงจัดตั้งกองทุนและมูลนิธิด้านกฎหมายและการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีขึ้นหลายโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและกระตุ้นเตือนให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการให้โอกาสเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเมื่อพ้นโทษ

0: การดำเนินงานของมูลนิธิและโครงการในพระราชดำริต่างๆส่งผลให้ผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาสได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการจัดทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือเอลฟี่ต่อสหประชาชาติเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากนี้สหประชาชาติได้ทูลเกล้าถวายรางวัลเกียรติยศสูงสุดและกราบทูลเชิญให้เป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาสนองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามเพียบพร้อมทรงวางพระองค์ได้อย่างเหมาะสมในทุกโอกาสจึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของเหล่าประสบกรณิกรทั่วหน้า
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดา ที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพ พื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังจะไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นเมื่อทรงคมเสร็จแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งสองด้านแล้วคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม8รูปก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษายงในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษายงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรแล้วก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับประโกนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกซึ่งการทรงหลั่งทักษิโณทกก็คือการทรงกรวดน้ำนั่นเองครับซึ่งเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้ว ก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
0: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่2วิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วยการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชองค์การเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชองค์การให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศพระนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกข์นั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติ
0: พระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะคะพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและ

0: รุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกตวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดและก็เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบุรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับแล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่2ทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่3คือทำนองลากสุงทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่4คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
2: ท่านคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืน ส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศล์ค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้สิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์ผู้เสด็จสวรรคตนะคะพระโกศล์เป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศโครงสร้างของพระโกศล์โดยทั่วไปประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระรองนะคะหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำและพระโกศล์ค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศล์มีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศล์ทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศล์ทองรองทรงและพระโกศล์ทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศล์แต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศล์ทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศล์สำหรับพระโกศล์ทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศล์ทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศล์ทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกรณิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
2: ท่า านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยพรวางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพดลมหเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจปดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพิธีพระศพสมเด็จ
1: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตร7ชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพและก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

0: Bạn
1: bố bị mang
0: cái
1: gì? Dốc ốc, ấp. Dốc ốc, ấp. Đấy, hắn. Hút. Dốc ốc.

0: 6 6ปึ๊บ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

านะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุขรสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันอกตะวันตกพระที่นางพระที่นางพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปและก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวิรุธอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทำนองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่2พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิติโกซึ่งทำนองที่สวดนั้นเป็นทำนองเลื่อนกับทำนองสารพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลังทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและทรงหลังทักษิณทกในลำดับต่อไป

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจากพระโกศล
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

0: อติเรกะวัตสะสะตังชีวโตอติเรกะวัตสะสะตังชีวโตอติเรกะวัตสะสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัพปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร
1: How

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสน์สงฆ์นะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ใช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่ง ลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 น.ขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 น.หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิด2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะแอร์พอร์ตเลียวลิงก์และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมีในส่วนของการประโคมย่ำยามที่จะต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนั้นถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอย่างหนึ่งแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับซึ่งการประโคมย่ำยามนี้คาดเดากันว่าอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียโบราณครับโดยกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาครับทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชไนกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งเรียบร้อยแล้วครับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วครับ
1: เรียบOh.

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตุนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15 มิถุนายน พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 6:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโด

0: การและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติและการไว้ทุกข์สำหรับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้ลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกวะหรือการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทย
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยต่างตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายนครเรศนิลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า40คนมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยทรงเป็นต้นแบบของการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
3: พระองค์พาทรงเป็นแบบอย่างในส่วนที่เราจะน้อมนำไปสู่หลักชัยพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งบอกว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองจะทำให้เราได้เป็นพลเมืองดีมีงานทำตามพระบรมราโชบาย
2: ขณะที่นางอารยาศรีเทพเดินทางมาจากย่านบางบัวทองกล่าวว่ายังคงจดจำภาพการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการกำลังใจในพระดำริที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้คุมประพฤติให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านการให้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4: ท่านมาทำโครงการต่างๆและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงก็รู้สึกดีค่ะก็เสียดายที่ท่านจากไปไวความจริงท่านควรจะได้อยู่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆได้อีกเยอะเสียดายมากค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งการ

0: แจกอาหารน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมถวายสักการะอีกทั้งยังมีจุดบริการบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานให้ยืมเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้พิการการให้บริการรถชัตเทิลบัสรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงและรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกรับส่งไปยังรถไฟใต้ดินโดยสามารถเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00นาฬิกามาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา904มุ่งขยายงานบริการสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจิตอาสา904จังหวัดนราธิวาสมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา904และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานตัวของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569จำนวน23คนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจิตอาสาของแต่ละอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงรวมถึงการกำหนดโครงสร้างและสถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสเพื่อให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพปริชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
3: ์พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านแพลตฟอร์มNext Gen Commerce และ Thailand Postmart ที่เปิดจำหน่ายจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งของกินของใช้คุณภาพของฝากและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยทั้ง Next Gen Commerce และ Thailand Postmart โดยจะได้รับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปพร้อมทั้งคูปองค่าจัดส่งฟรีโดยโครงการดังกล่าวจะจัดจำหน่ายสินค้าไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนสนับสนุนการบริโภคสินค้าไทยและยังได้ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เดินหน้าต่อได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับพันธมิตร12หน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจ สนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
4: นายนิพิธทองสะอาดรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการน้ำประปาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวม12หน่วยงานว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปิดกว้างในการรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมพัฒนาการดำเนินงานของกปภ.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบบริหารจัดการน้ำประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงการส่งมอบบริการถึงผู้ใช้
5: จริงๆแล้วเนี่ยในความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราทำเป็นระยะในแต่ละทำแตกย่อยจากแต่ละหน่วยงานแต่ในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งใหญ่นะครับและเป็นภาพรวมในความร่วมมืออย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็จะเห็นการบูรณาการการต่อยอดในเชิงวิชาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
4: เราพูดว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านระบบงานกระบวนการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกปภ.ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดลภา สุภรัตน์ สมบัติรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
8: 20นาฬิกา27นาทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติสวีเดนแสดงคุณภาพเกมรุกที่ดุดันไล่ถล่มทีมชาติตูนิเซียขาดลอย5-1คว้า3แต้มทะยานขึ้นรั้งจากฝูงกลุ่ม F เหนือญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์โปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายนเวลา 00:00 นตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา 11:00 นสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม H สเปนพบเคปเวิร์ดเวลา 23:00 นและซาอุดีอาระเบียพบอุรุกวัยเวลา 5:00 นด้านกลุ่ม G เบลเยียมพบอียิปต์เวลา 2:00 นและอิหร่านพบนิวซีแลนด์เวลา 7:00 นสำนักข่าว BBC รายงานว่าเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาร์คคูคูเรย่ากองหลังทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทีมแล้วในราคาค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์บวกกับแอดออนตามผลงานที่อาจขึ้นไปสูงสุดที่ 4.3 ล้านปอนด์สำหรับคูคูเรย่าย้ายจากไบรตันไปร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2022ปัจจุบันยังเหลือสัญญาค้าแข้งในถิ่นแซมปอร์ตบิดอีก3ปีมีรายงานว่าเขาอยากกลับไปค้าแข้งในสเปนหลังจากเติบโตมจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาโดยนอกจากเรอัลมาดริดแล้วยังมีข่าวลือเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าและแอตเลติโกมาดริดอีกด้วยการแข่งขันรถสูตร1หรือ F1 รายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่มอนเตเมโลประเทศสเปนลูอิสแฮมิลตันนักขับชาวอังกฤษคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับเฟอร์รารี่ได้สำเร็จด้วยเวลา 1ชั่วโมง32นาที 28.105 วินาทีนับเป็นแชมป์ครั้งแรกของแฮมิลตันตั้งแต่รายการเบลเยียมกลางปีเมื่อปี2024ซึ่งตอนนั้นยังขับให้กับ Mercedes ขณะที่คิมิอันโตเนลลี่ผู้นำคะแนนสะสมชาวอิตาเลียนของ Mercedes ถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่เหลืออีก4รอบเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องสรุปคะแนนสะสมอันโตเนลลี่ยังนำอยู่ที่156แต้มตามด้วยแฮมิลตัน115แต้มและลัสเซล106แต้มส่วนประเภททีมผู้สร้าง Mercedes 262แต้มรองลงมา Ferrari 190แต้มการแข่งขัน UFC White House ที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในรุ่นไลท์เวท155ปอนด์ระหว่างอีเลียโทปูเรียแชมป์โลกคนปัจจุบันชาวจอร์เจียสเปนกับจัสตินเกจจีแชมป์เฉพาะการชาวอเมริกันผลปรากฏว่ารูปเกมออกมาสูสีก่อนเกจจีจะชกหน้าโทปูเรียจนเลือดออกตาปิดในยกที่3แม้โทปูเรียจะพยายามสู้ต่อฝืนคำแนะนำของแพทย์แต่พี่เลี้ยงตัดสินใจโยนผ้าขาวหลังจบยกที่4เพื่อเซฟตัวนักกีฬาทำให้อีเลียโทปูเรียเสียเข็มขัดแชมป์โลก UFC รุ่นไลท์เวทพร้อมกับแพ้ครั้งแรกในการต่อสู้ MMA อาชีพขณะที่จัสตินเกตทีคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในที่สุดหลังก่อนหน้านี้เคยได้โอกาสชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งเมื่อปี2020และปี2022การแข่งขันว่ายน้ำ Open Water Asian Championship 2026ณเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายนในประเภท10กิโลเมตรหญิงเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองดีกรีเหรียญทองโอเพ่นวอเตอร์กีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพทำเวลาไป2ชั่วโมง 7.53 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่6ส่วนเหรียญทองเป็นของวูชูตรงจากจีนด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.43 นาทีด้านประเภท10กิโลเมตรชายฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเจ้าของแชมป์โอเพ่นวอเตอร์กีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประเภท10กิโลเมตรชายทำเวลาไป1ชั่วโมง 54.01 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่4ส่วนเหรียญทองเป็นของเหลียงเตียนโชจากจีนด้วยเวลา1ชั่วโมง 53.21 นาทีโปรเบนซ์นิรันดร์แซ่อึ้งพังงาดคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ Thailand PGA Tour รายการสิงห์ SATBG Match Play Championship 2026ที่สนามวินมิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกหลังเอาชนะซิดนีย์ชุงจากสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแข่งขันในรูปแบบแมตช์เพลย์18หลุมสกอร์5และ4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและนับเป็นแชมป์ Thailand PGA Tour รายการที่3ในอาชีพอีกด้วยปุรินทร์พัฒน์สอนการรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: เนื่องในมงคลลัสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน 2560

0: รุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

ฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปีติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมวสามสีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3 ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงน่ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเพ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุไขไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10 ปี20 ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอก
ไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรวงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมันเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันน่าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่านี่เราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้มุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนพร้อมยืนยันความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ Thai AI Passport โดยมอบหมายให้ฝ่ายข้าราชการประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ซึ่งแนวทางการเจรจามุ่งเน้นปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามคำแนะนำของแพทยสภานายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าน่ามีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีส่วนการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่โดยหนี้คงค้างลดลง 7,000 ล้านบาทสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสกนช.ประกาศปรับปรุงฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สะท้อนสถานการณ์จริงหลังพบข้อมูลเจ้าหนี้เงินชดเชยคงค้างมีความคลาดเคลื่อนจากประมาณการเดิมโดยล่าสุดพบว่าหนี้คงค้างลดลงกว่า 7,000 ล้านบาททั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลปริมาณหนี้เงินชดเชยคงค้างจากผู้ค้าน้ำมันณวันที่30เมษายนที่ผ่านมาพบว่ามีตัวเลขที่ต่ำกว่าประมาณการเดิมถึง 7,200 ล้านบาทแบ่งเป็นหนี้ในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง 6,731 ล้านบาทและหนี้ก๊าซ LPG ที่ลดลง271ล้านบาทส่งผลให้ฐานะกองทุนณวันที่24พฤษภาคม2569ติดลบอยู่ที่ 57,523 ล้านบาทสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดณวันที่14มิถุนายน2569ติดลบรวม 58,498 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้กำชับให้สกนช.ทำการทบทวนและสอบทานตัวเลขประมาณการฐานะกองทุนเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงาน และการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
8: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึทำยังไงหรอ
10: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
9: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็ว
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
12: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
12: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
13: โอเคร
14: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยามค่ำคืนแบบนี้ในช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆนะครับผม3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณทุกท่านอยู่กับน้องอันอัธวัฒน์กันทับปิงคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเวลาแสดงความอาลัยนะครับต่อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนาะที่ได้ทรงสิ้นพระชนไปนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงช้าๆนะครับผมที่เพราะๆนำมาฝากกันอยู่นะครับรวมไปถึงก็จะมีพระราชกรณียกิจต่างๆที่นำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับรวมไปถึงเนาะก็จะมีข้อมูลสุขภาพนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้ค่ำๆแบบนี้ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้มารับฟังกันนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะมีฝนเยอะพอสมควรนะครับผมภาคเหนือบ้านเรามีฝนตกในช่วงเย็นช่วงกลางวันนะครับผมยังไงแล้วท่านไหนที่จะออกไปที่ไหนอยากจะให้ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศกันบ่อยหน่อยนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาฝนตกมาเนาะขับรถก็ลำบากนะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็ลำบากในเรื่องของวิสัยทัศน์นะครับรวมไปถึงที่สำคัญเลยก็คือสุขภาพหลายๆเชื้อโรคด้วยการที่มาในช่วงของเวลาหน้าฝนดังนั้นแล้วช่วงนี้อยากจะให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมใครที่ออกกำลังกายได้อยากจะให้ออกกำลังกายทานของที่มีประโยชน์นะครับรวมไปถึงติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับว่าเอ๊ะโรคไหนบ้างที่กำลังมาจู่โจมนะครับผมในช่วงนี้หรือนะครับผมมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับที่ทำให้เรานะครับต้องติดตามกันนะครับผมและหลายคนนะครับผมก็จะติดตามข้อมูลเนาะในเรื่องของการถวายความอาลัยแสดงความอาลัยนะครับผมช่วงนี้ประเทศไทยนะเจอในเรื่องของเหตุการณ์สำคัญค่อนข้างบ่อยนะครับผมหลังจากที่พระพันปีหลวงทรงมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมที่ทำให้ประเทศไทยของเรารู้สึกโศกเศร้านะครับแล้วก็รู้สึกแบบเสียใจนะครับผมก็มีเหตุการณ์ของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเกิดขึ้นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยหลายๆคนใจสลายเหมือนกันนะครับแต่อื่นใดแล้วช่วงนี้เราก็น่าจะเห็นการติดตามข้อมูลข่าวสารเนาะที่ค่อนข้างที่จะหลายช่องทางทั้งออนไลน์ทั้งทีวีทั้งวิทยุนะครับดังนั้นแล้วนะครับความโศกเศร้านี้เราเศร้าได้นะครับแต่ทุกคนนะครับบางคนเนาะก็จะเขาบอกว่ามีอาการในเรื่องของจิตเวชนะร่วมเข้ามาเนื่องจากอาการเหล่านี้อาจจะเกิดจากเราที่เสพข่าวบ่อยๆหรืออาจจะมีเวลานานขึ้นที่เสพข่าวเหล่านี้ดังนั้นแล้วนะครับผมหากใครกำลังจะนอนนะครับสัก1 ชั่วโมงวางมือถือลงนะครับทำจิตใจให้สบายนะครับที่จะได้พักผ่อนกันได้เต็มที่นะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ใครที่รับฟังอยู่นะครับผมวันนี้เราอยู่กับเพลงเพื่อคุณในช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

0: กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับในช่วงค่ำๆแบบนี้เรามาอยู่ด้วยกันกับข้อมูลข่าวสารที่น้องอั้นจะเตรียมมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับผมรัฐบาลนะครับย้ำในเรื่องของสิทธิบัตรทองนะครับครอบคลุมบริการแพทย์แผนไทยเพิ่มงบปี69นะครับหนุนประชาชนเข้าถึงการรักษาครับผมวันที่15วันนี้เลยนะครับรัฐบาลได้ยืนยันว่าผู้ถือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทนะครับสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้อย่างครอบคลุมพร้อมเพิ่มงบประมาณปี2569เพื่อขยายโอกาสในเรื่องของการเข้าถึงบริการสุขภาพของพี่น้องประชาชนครับผมทางนี้นะครับผมนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับผมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้ครับผมปีงบประมาณ2569ได้เพิ่มงบประมาณสนับสนุนบริการทางด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจาก 31.90 บาทนะครับต่อประชากรในปี2569นะครับผมเป็น 63.24 บาทต่อประชากรนะครับเพื่อนะครับรองรับต่อความต้องการด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับเพิ่มขึ้นสำหรับบริการทางการแพทย์แผนไทยภายใต้ระบบบัตรทองครอบคลุมการนวดไทยด้วยนะครับผมการประคบสมุนไพรการนวดร่วมกับการประคบการอบสมุนไพรการพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดรวมทั้งนะครับผมการใช้ยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยให้บริการตามมาตรฐานแล้วก็แนวทางเวชปฏิบัตินะครับที่กำหนดไว้ขณะที่นะครับบริการทางการแพทย์ทางเลือกควบคุมการฝังเข็มการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกนะครับตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือผู้ป่วยทั้งนี้นะครับผมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าการบูรณาการภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเข้ากับระบบสาธารณสุขช่วยให้ประชาชนได้ดูแลนะครับแบบครบวงจรทางด้านการรักษาการฟื้นฟูแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับที่จะประสงค์เข้ารับการบริการสามารถติดต่อหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.นะครับที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกเพื่อเข้ารับประเมินประชาชนนะครับเข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทยรวมกว่า 4.05 ล้านครั้งนะครับและมีการใช้ยาสมุนไพรนะครับตามบัญชียาหลักแห่งชาติภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับจำนวนกว่า 13.20 ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้ก็เป็นความสบายใจเนาะของคนที่มีสิทธิ์บัตรทอง30บาทนะครับว่าการเข้ารับการรักษาแบบบางคนก็จะมีแพทย์ปัจจุบันเนาะแล้วก็มีแพทย์ทางเลือกบางคนก็จะฝังเข็มแพทย์แผนจีนหรือบางคนก็จะประคบการนวดเป็นแพทย์แผนไทยยังไงแล้วทางเลือกเหล่านี้จะเข้าถึงแน่นอนสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับหากใครที่สนใจก็สามารถติดต่อบริการตามสิทธิ์บัตรทองของท่านได้นะครับนำมาฝากไว้ในชั่วโมงนี้ครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมในค่ำคืนแบบนี้เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะในฤดูฝนแบบนี้นะครับสภาพอากาศมันก็จะชื้นมีน้ําขังในหลายพื้นที่เนาะประชาชนก็ท่านผู้ฟังทุกท่านก็ต้องเฝ้าระวังนะในเรื่องของโรคภัยต่างๆโรคระบาดต่างๆในช่วงนี้เนื่องจากแหล่งน้ําขังน้ําฝนนะครับอาจเป็นแหล่งสะสมของโรคสะสมของแบคทีเรียนะครับก่อหลายตัวด้วยกันนะครับซึ่งสามารถปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ไม่สะอาดส่งผลทำให้สุขภาพของเราเกิดโรคต่างๆได้นั่นเองนะครับผมโรคแรกที่นำจะมาฝากกันนะครับหรือว่าไม่ได้นำโรคมาฝากต้องบอกว่านำโรคมาบอกทุกท่านเนาะให้ระมัดระวังนะครับที่พบบ่อยเลยก็คืออีโคไลนะครับผมอีโคไลนะครับก็คือเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนแล้วก็สัตว์นั่นเองหากปนเปื้อนในอาหารหรือน้ำนะครับน้ำดื่มที่ไม่สะอาดอาจจะทำให้ร่างกายของเรานะครับเกิดอาการอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงเฉียบพลันนะครับท้องเสียหรือติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารได้นั่นเองนะครับอีกอย่างนึงตอนนี้ก็คือไข้หวัดใหญ่นะครับอินฟลูเอนซ่านั่นเองนะครับที่แพร่กระจายในช่วงฤดูฝนนี้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อันตรายด้วยโดยติดต่อผ่านละอองฝอยผ่านการไอการจามน้ำมูกหรือน้ำลายนะครับทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารขออภัยครับทางเดินหายใจเนาะแล้วก็อาจทำให้เกิดการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้นะครับหรือที่แบบว่าหนักหน่อยก็จะเป็นปอดอักเสบหรือว่าหลอดลมอักเสบได้นะครับผมโรคเหล่านี้นะครับเวลาเราเป็นมามันไม่สนุกเลยเนาะเวลาการมาส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายเราเวลาทำงานก็จะแบบว่าเหนื่อยหน่อยนะครับผมแต่ยังไงแล้วนะครับอินฟลูเอนซ่าเนาะหรือว่าไข้หวัดใหญ่ก็จะมียาเขาเรียกว่าไวป้องกันเนาะเป็นไปฉีดนะครับผม4สายพันธุ์5สายพันธุ์4สายพันธุ์3สายพันธุ์ก็ว่ากันไปนะครับติดต่อกันได้ที่โรงพยาบาลเนาะในขณะเดียวกันนะครับยังมีโรคที่พบบ่อยๆในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็คือโรคไข้เลือดออกนะครับผมโรคบิดโรคตับอักเสบโรคฉี่หนูหรือโรคตาแดงนั่นเองนะครับซึ่งล้วนเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอาจจะก่อให้เกิดภาวะเซ็กซ้อนที่รุนแรงได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะเป็นหนักเลยก็ได้นะครับทางนี้นะครับผมต้องเรียนท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าหากเรามีอาการผิดปกติอย่าวินิจฉัยโรคเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการมีไข้อ่อนเพลียท้องเสียนะครับผมอาจจะเป็นท้องเสียแบบรุนแรงถ่ายเหลวอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะติดต่อกัน 5-7 วันนะครับควรที่จะพบแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรกันน่านะครับผมรักษาอย่างถูกต้องไม่ควรที่จะซื้อยามารับประทานกันเองนะครับผมควรจะอยู่ในการแนะนำของเภสัชกรหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมยังไงแล้วช่วงนี้ในฤดูฝนแบบนี้อยากให้ท่านผู้ฟังหลีกเลี่ยงนะครับการสัมผัสน้ำท่วมขังด้วยเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่เรามีแผลเนาะก็จะทำให้เราติดเชื้อได้นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังหลายอย่างเลยด้วยกันนะครับผมนำมาฝากกันไว้ในช่วงท้ายๆรายการแบบนี้นะครับ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงท้ายรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มารับฟังข้อมูลข่าวสารนะครับผมรวมไปถึงเพลงลูกกรุงเพราะๆนะครับที่ตัดกับสารคดีเนาะของการรำลึกนะครับในแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือว่าพระองค์พาของพวกเรานั่นเองนะครับผมช่วงนี้ยังไงแล้วก็จะมีทั้งข้อมูลข่าวสารมีทั้งสารคดีมีทั้งสปอร์ตนะครับที่เราจะได้รับฟังกันรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับที่จะนำมาฝากกันในค่ำคืนแบบนี้ท่านไหนนะครับที่ชอบฟังเพลงลูกกรุงนะครับสามารถติดตามกันได้เพลงเพื่อคุณอยู่กับทุกท่านนะครับผมจันทร์ถึงพุธเลยนะครับจันทร์ถึงพุธเรามาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงแบบนี้วันนี้อากาศน่าจะค่อนข้างเย็นนะครับยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยหากอากาศเย็นเกินไปก็อย่าลืมห่มผ้ากันนะครับหากอากาศร้อนก็ใส่เสื้อผ้าที่โปร่งสบายนะครับผมดังนั้นแล้วช่วงนี้อาจจะต้องดูแลสุขภาพกันเยอะหน่อยเนื่องจากอากาศแปรปรวนนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับผมกับรายการเพลงเพื่อคุณแบบนี้ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะพรุ่งนี้เรายังเจอกันอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้พร้อมผลักดันไทยสู่หับการบินโลกในปี2572
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.และบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ว่ากระทรวงคมนาคมเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางอากาศหรือ Aviation Hub ภายในปี2572แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ภาพรวมการเดินทางยังคงเติบโตโดยคาดว่าในปีงบประมาณ2569จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ 920,000 เที่ยวบินซึ่งบวท.ได้เตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Digital Towerมาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนทางวิ่งเส้นที่3ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศหรือ ILS ให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อลดความแออัดทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองให้รองรับผู้โดยสารรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า120ล้านคนต่อปีควบคู่ไปกับการปลดล็อกอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางอากาศเฉพาะกลุ่มเพื่อดันปริมาณการขนส่งสินค้าให้แต่ระดับ2ล้าน3แสนตันในปีนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.กำชับระมัดระวังเรื่องการจ่ายบัตรเลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์พบว่าภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะยังมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านปัจจุบันแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสกในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะต้องยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกในเขตเดิมนอกจากนี้ยังได้กำชับงานด้านทะเบียนราษฎรขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนยืนยันลามีนยาเมาและนิโก้วิลเลียมพร้อมลงสนามพบทีมชาติเคปเวิร์ดคืนนี
8: ้หลุยเดลาฟูเอนเต้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนเปิดเผยความพร้อมก่อนนำทัพกระทิงดุลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H พบกับทีมชาติเคปเวิร์ดในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยยืนยันว่าลามินยามาวและนิโก้วิลเลียม2แนวรุกคนสำคัญมีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการแข่งขันแต่คาดว่าจะยังไม่สามารถลงเล่นได้ครบ90นาทีนอกจากนี้กุนซือทีมชาติสเปนยังระบุว่ายามาวฟื้นตัวได้ดีและมีสภาพร่างกายเป็นไปตามที่ทีมงานคาดหวังหลังจากฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าจะทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์ทั้งจากทีมชาติและต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดขณะที่นิโก้วิลเลียมมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่จะมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งและอาจเริ่มต้นเกมจากมานั่งสำรองกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569สุริศโสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงลำดับที่26เมื่อปี2500ขณะนั้นประทับแปรพระสถานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินชื่อภาษาไทยก็คือไกลกังวลโดยนายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเวนเกิดขึ้นเมื่อปี2506ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะได้ทรงดนตรีโต้ตอบกับสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ชื่อนายราอูลมังการปุสค่ะและนายราอูลนี่เองได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์เพลงนี้ในชื่อภาษาอังกฤษถวายคือเวนนั่นคือปี2506คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เวนผู้ขับร้องคือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เนื้อร้องภาษาอังกฤษเวนสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์ถวายปี2506ท่านผู้ฟังคะน้ำตานองทั่วแผ่นดินไทยอีกครั้งเมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีสิริพัชนสา47ปีค่ะรายการเพื่อนฝันขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านด้วยเพลงซึ่งประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์สรจักรเกษมสุวรรณทำนองโดยครูเทิดวันธนาและขับร้องบรรเลงโดยชาวคณะสุนทรภรณ์ค่ะ

ผู้ฟังคะนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังก็ยังมีประกาศอีกว่าหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันค่ะตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะและต่อจากนี้ก็เป็นรายการเคลื่อนฝันตามปกติค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยค่ะรักเปราะโดยสุนทราภรณ์ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อด้วยเกี้ยวไม่เป็นโดยคุณสุปนิภุกสมบุญผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบไปนั้นรักเปราะและเกี้ยวไม่เป็นคำร้องทั้งสองเพลงนี้โดยครูเอิบประภัยเพลงผสมค่ะแต่เดิมท่านใช้นามสกุลนฤมิตนะคะดังนั้นในแผ่นเสียงบางเพลงจึงเขียนว่าผู้แต่งคือนฤมิตหลังจากจบชั้นม.6แล้วก็ไปหัดดนตรีไทยกับครูดนตรีในวงปี่พาทย์พร้อมๆกับอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในวงปี่พาทย์หลวงสมัยรัชกาลที่6นะคะและเปลี่ยนมาเล่นดนตรีสากลโดยเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์และหลวงดนตรีไพเราะค่ะหลังจากนั้นได้เล่นดนตรีในวงดุริยางค์สากลของพระเจนดุริยางค์มาโดยตลอดจนกระทั่งกรมมหรสพเปลี่ยนมาเป็นกรมศิลปากรก็ยังรับราชการต่อได้รับราชทินนามว่าหมื่นประภัยเพลงผสมและเมื่อทางราชการไม่ให้ใช้ราชทินนามก็ขอเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นประภัยเพลงผสมโดยใช้ชื่อเอิบนะคะและรับราชการอยู่ในกรมศิลปากรมาเป็นเวลาถึง36ปีก็ลาออกเมื่อปี2497ค่ะก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรนอกจากแต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีในบางครั้งค่ะไม่เคยแต่งไปเสนอขายตามห้างแผ่นเสียงต่างๆเลยที่ท่านแต่งร่วมกับครูเอื้อและครูเวทมีหลายเพลงค่ะเพราะสนิทสนมคุ้นเคยเนื่องจากเคยรับราชการอยู่ในกรมมหรสพหรือกรมศิลปากรด้วยกันและต้องแยกเมื่อครูเอื้อและครูเวทโอนไปรับราชการต่อที่กรมโฆษณาการในปี2482ผลงานที่ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจำมอนแต่งทำนองก็มีหลายเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องค่ะครวญสวาทโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและห้วงน้ำลึกคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน3เพลงนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทสุนทรจามอน

นั่นคือผลงานที่ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องและครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองขณะเดียวกันเพลงที่แต่งร่วมกับครูเอื้อมีชื่อเสียงก็มากเหมือนกันค่ะฟังกรรมเอ๋ยกรรมโดยคุณวินัยขับร้องค่ะน่าน้อยใจขับร้องโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะเช่นเดียวกันและเพลงที่3น่าเพลินใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงทั้งหมดนี้ครูเอ๋อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

เราจะฟังอีก3เพลงที่เป็นผลงานคำร้องโดยครูเอิบประไพเพลงผสมนะคะเพลงแรกเย็นเย็นเป็นเพลงขับร้องประสานเสียงโดยคุณมนทนามรกุลและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี2ศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2489ค่ะเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกรมโฆษณาการเลยนะคะเพลงที่2พรานไพรสุนทรภรณ์ขับร้องและล่องนาวาโดยคุณบุษยาค่ะซึ่งแต่เดิมสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะครูเอิบและครูเอื้อร่วมกันแต่ง

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อ

โอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสาระธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เห็นได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95 เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่หมวดหนึ่งธรรมะหมวดนี้ชื่อว่าคราวาสธรรมอันประกอบไปด้วยสัจจะธรรมะขันติและจาคะคราวาสธรรมนั้นแปลว่าธรรมะที่บรรดาคราวาสญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายพึงจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของหมู่เฮาต่างหลายต่างปวงข้อที่1คำว่าสัจจะสัจจะแปลว่าจริงแปลว่าตรงแปลว่าแท้สัจจะเป็นลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความจริงใจต่อบรรดาคนทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ล้อมรอบตัวเฮาจริงใจต่อสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชามิตรแก้วสหายคำเราต้องมีความจริงใจต่อคนทุกคนธรรมชาติของมนุษย์คนเฮานั้นย่อมต้องการความจริงใจเหมือนกันหมดหากบ่มีความจริงใจให้กันแฮมฝ่ายหนึ่งก็ต้องฮู้ตัวแน่ๆว่าบางคนขนาดบ่ค่อยสนิทกันยังฮู้เลยว่า คนอื่นไม่จริงใจกับตนเองดังนั้นการคบค้าสมาคมระหว่างบุคคลในสังคมบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดต้องมีหลักธรรมสัจจะข้อนี้อยู่เสมอแต่การมีความจริงใจอย่างเดียวบ่แสดงออกก็ยังบ่พอเตื้อเพราะการแสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อบุคคลที่เฮารู้จักทุกคนจะทำให้เป็นรากฐานสำคัญที่สืบสานความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันซึ่งหากมีความจริงใจและมีความซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ต่อกันก็จะสามารถสานสัมพันธ์ต่อกันได้ในระยะยาวสืบต่อไปอานิสงส์แห่งการเป็นคนมีสัจธรรมมีความจริงใจได้แก่เฮาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนนักแน่นมั่นคงชีวิตและหน้าที่การงานมีความเจริญก้าวหน้ามีคนเคารพยกย่องมีคนเชื่อถือและเกรงใจมีคนรักใคร่นิยมชมชอบทีนี้ก็หมู่เฮาตั้งหลายก็จะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงจากการมีความจริงใจนั้นโทษของการขาดสัจธรรมคือขาดความจริงใจขาดความตรงขาดความแท้จะเป็นคนมามีความรับผิดชอบเป็นคนเลาะและไร้ความสามารถในการทำงานชีวิตจะพบแต่ความตกต่ำไร้คนที่จะมารักเราจริงมีแต่คนดูถูกไร้คนเชื่อถือไร้ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภและมีแต่คนนินทาเฮาบ่มีใครจะสรรเสริญยกย่องคนที่บ่จริงใจกับคนนั้นคนนี้ที่นี้ต่อมาธรรมะธรรมธรรมะตัวนี้แปลว่าการข่มใจแปลว่าการปรับตัวการฝึกตนการข่มจิตและรักษาใจมีความหมายเป็นไปในทางรู้จักบังคับควบคุมอารมณ์ของตัวเราเองซึ่งหลักธรรมข้อนี้มีมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการค้นพบระบบ EQ ระบบ IQ ระบบเกี่ยวกับสมองของเราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายธรรมะคือความข่มใจนี้หากว่าคนไหนมีสูงก็จะมีการรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีหากใครมีธรรมะธรรมนี้ต่ำไปบุคคลผู้นั้นก็จะมีปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเรียกกันง่ายๆว่าเป็นคน EQ ต่ำคือขาดความรับผิดชอบขาดความข่มใจซึ่งการอยู่ร่วมกันในสังคมหรืออยู่กับคนที่เฮาฮักเฮาก็ต้องปรับตัวเข้าหากันปรับตัวเข้าหาเฮาเฮาปรับตัวเข้าหาเพิ่นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งขืนบ่ยอมเข้าใจบ่ยอมปรับตัวเข้าหากันและกันก็จะทำให้ชีวิตรักหรือชีวิตคู่ไม่สมหวังดังตั้งใจยิ่งคนเฮานั้นแต่ละคนต่างมาจากพื้นฐานชีวิตและประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไปดังคำว่าร้อยพ่อพันแม่ดังนั้นจึงบ่มีภัยที่สามารถจะเป็นได้ทุกอย่างตามที่ใจของเฮาคิดและตัวเขาเองก็เชกเช่นเดียวกันที่บ่สามารถจะเป็นไปได้ทุกอย่างตามใจคนอื่นต้องการด้วยความแตกต่างกันอย่างนี้เขาจึงต้องยอมรับข้อบกพร่องและความแตกต่างของกันและกันให้ได้คนที่ฮักกันหลายกู้หลายคนต้องเลิกรากันก่อด้วยเหตุผลที่ว่าความแตกต่างจนสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แห่มฝ่ายหนึ่งเป็นอย่างมากเพราะเหตุผลของความแตกต่างนั้นมันน่าจะนำมาเป็นเหตุผลแห่งการเลิกลากันเลยเพราะบ่มีภัยในโลกนี้ที่จะบ่แตกต่างกันทุกคนมีสิทธิ์ในการแตกต่างกันได้แต่ต้องข่มใจไว้ดังนั้นธรรมะจึงเป็นการฝึกข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกันอู้ง่ายๆว่ารู้จักอดทนซึ่งกันและกันได้รู้จักยอมรับในความแตกต่างของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตัวเองรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้บ่เป็นการเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าดึงดื้อรั้นเอาอารมณ์ของตัวเก่าเป็นใหญ่โดยที่บ่สนใจความรู้สึกแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยการที่มีธรรมะความคมใจก็เพื่อที่จะทำให้เฮายอมรับในข้อบกพร่องของคนต่างหลายต่างปวงได้และคนต่างหลายก็ยอมรับในความบกพร่องของเฮาได้รวมทั้งจุดเด่นจุดดีจุดด้อยของแต่ละคนเนี่ยมันบ่เหมือนกันถ้าเฮามีธรรมะคือความคมใจเขาก็จะยอมรับสิ่งต่างๆที่เปิ้นมีอยู่เปิ้นเด่นอย่างใดเปิ้นด้อยอย่างใดยอมรับได้การยอมรับในลักษณะอย่างนี้ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกเสมอภาพกันบ่แตกต่างกันหลักอันแท้จริงของธรรมะก็คือการใช้สติและใช้ปัญญาในการตัดสินใจควบคุมจิตใจในการทำความเข้าใจกับคนที่เฮาฮักรวมไปถึงเข้าใจถึงความเป็นไปอันแท้จริงของโลกนี้ตัวเองหากเขาบ่มีธรรมะข้อนี้ก็เท่ากับว่าเขาเป็นคนที่ขาดการใช้สติปัญญาในการพิจารณาเรื่องต่างๆซึ่งผลร้ายของการปล่อยให้อารมณ์หรือข้อบกพร่องที่มีมาควบคุมเขาได้นั้นก็จะกลายเป็นเหตุทำให้เขาแตกแยกความสามัคคีกับคนที่เฮารักหรือกับคนอื่นการที่บ่สามัคคีหรือบ่ลงรอยกันเป็นแค่อาการเบื้องต้นของการที่เฮามีรักธรรมธรรมต่ำเกินไปแต่อาการขั้นต่อไปนั้นความแตกร้าวอาจจะทำลายชีวิตกู้รักให้แตกขาดจากกันได้อย่างสมบูรณ์แบบในที่สุดเรื่องที่อาตมาภาพกล่าวมาให้ฟังแล้วนั้นเมื่อทุกคนต่างรู้ดีว่าในโลกนี้บ่มีไผจะสมบูรณ์แบบไปหมดทุกอย่างทุกคนต้องเข้าใจในข้อด้อยและข้อเด่นของคนอื่นเมื่อเข้าใจคนอื่นแล้วก็จึงจะเป็นคนที่สามารถได้รับความเข้าใจจากคนที่เฮาฮักเหมือนกันหรือจากคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันหลักธรรมข้อนี้นั้นก็เหมือนกับข้ออื่นๆคืออาจจะดูเหมือนว่าจับต้องได้ยากสักน้อยหนึ่งแต่ถ้าเฮาพยายามฝึกหัดควบคุมใจของเฮาทีละน้อยเพื่อเป็นคนที่บังคับควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองเพื่อทำใจกับปัญหาและความแตกต่างที่เกิดขึ้นเฮาก็จะกลายเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ผลดีแห่งความสุขมีความสมหวังในชีวิตรักครอบครัวอานิสงส์ของการมีธรรมะได้แก่ทำให้เป็นคนรักการฝึกฝนตนเองมีความสามารถในการทำงานบ่มีศัตรูบ่มีความแค้นกับไผสามารถยับยั้งตัวเองได้บ่เฮือหลงไปทำผิดหรือว่าหลงไปในทางที่ผิดได้สามารถตั้งตัวมีสมองดีมีปัญญาเป็นเลิศมีจิตใจที่สงบสุขเพราะควบคุมอารมณ์ได้ดีโทษของการขาดธรรมะก็ได้แก่เป็นคนไม่ฝึกฝนตนเองปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมขาดความสามารถในการทำงานหลงผิดไปทำความชั่วได้ง่ายเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆได้บ่อยๆเกิดการทะเลาะวิวาทได้ง่ายมักจะลุ่มหลงในอบายมุขทำให้ครอบครัวเดือดร้อนสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้ดียากเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญามีสติน้อยมักทำงานใดๆก็ตามผิดพลาดบกพร่องอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าหากว่าขาดความอดทนแล้วตังกู้ก็บ่สามารถประสานใจร่วมประคับประคองปากันให้รอดพ้นไปได้เหตุการณ์ร้ายต่างๆก็อาจจะทำให้ชีวิตกู่ของเราต้องเลิกรากันไปหรือแม้แต่จะอดทนอยู่ด้วยกันตลอดรอดฝั่งก็นับว่ายากครอบครัวบางครอบครัวบางกู่บางคนอดทนอย่างนิดหน่อยก็อดทนมาไ จำเป็นที่จะต้องเลิกรากันไปแต่หลายคู่แม้ทะเลาะเบาะแว้งกันนับร้อยนับพันหนก็ยังอยู่กันได้อดทนกันได้จนเฒ่าจนแก่จนเสียชีวิตจากกันไปก็มีก็นับได้ว่าเป็นหลักธรรมเรื่องขันตินี่ละดังนั้นจึงบ่แปลกที่ว่าจะมีคนบางคนฮื้อนิยามของคำว่ารักว่าความรักคือการอดทนหรือความรักคือการอยู่เคียงข้างกันหมายว่าในเวลาที่เราจะทุกข์หรือเวลาที่เราจะสุขซึ่งคนที่เป็นสามีภรรยากันครองคราวาสอยู่ด้วยกันนี้จะต้องมีรักแห่งความอดทนซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่ากู้รักบางคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายจากคนที่เฮาฮักพอบ่ได้ดังใจมุ่งมาดปรารถนาก็ละกันไปทิ้งกันไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าเป็นบุญวาสนาของคนที่โดนทอดทิ้งเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนที่บ่มีความอดทนถึงจะอยู่กันอย่างได้ก็บ่มีทางที่จะสร้างความเจริญให้ครอบครัวไปได้อย่างแน่นอนอานิสงส์ของการมีขันติธรรมได้แก่ทำให้อดทนต่ออุปสรรคและปัญหาต่างๆได้ทำงานได้ดีเป็นที่พึ่งและเป็นหลักในครอบครัวได้เป็นที่พึ่งให้คนอื่นที่เดือดร้อนได้ทำให้ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นๆบ่ลงพิษไปทำความชั่วและทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ได้อย่างนี้เป็นต้นโทษของการขาดขันติธรรมก็ได้แก่เป็นคนเลาะและเป็นคนทำให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามบ่สามารถอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆได้เลยเป็นคนจับจดทำมาอย่างไปก็บ่สำเร็จบ่สามารถเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ลงพิษทำชั่วได้ง่ายบ่มีภัยไว้วางใจจากคนอื่นมีศัตรูนักชีวิตบ่มีความเจริญก้าวหน้าบ่มีทางประสบความสำเร็จหรือประสบความร่ำรวยได้อย่างนี้เป็นต้นที่นี้ต่อมาจาคะธรรมข้อที่4จาคะแปลว่าความเสียสละแปลว่าการเผื่อแผ่แบ่งปันคือการให้ซึ่งกันและกันนั่นเองหมายความว่าแต่ละคนนั้นอยู่ด้วยกันก็มีน้ำใจไมตรีมีข้าวมีของก็เอามอบเพื่อกันจาคะนั้นมีความหมายรวมไปถึงการเสียสละสิ่งของช่วยเหลือคนอื่นตัวซึ่งโดยปกติของชีวิตกู้นั้นเราจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลคนรักของเราตลอดเวลาเรียกว่าต้องแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่งจะเอาผลประโยชน์จากคนที่เรารักอย่างเดียวก็จะทำให้เกิดการเบื่อหน่ายเข้าทำนองที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งตั้งใจจะเอาเปรียบก็ทำให้บ่อาจจะอยู่ร่วมกันยืดได้ซึ่งการให้ที่ดีนั้นจะต้องอยู่บนหลักของผู้ให้ด้วยความเต็มใจผู้ให้ต้องให้ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ถูกบีบบังคับผู้รับก็รับด้วยความสุขผู้ให้ก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเป็นการบังคับเอากับผู้อื่นโดยที่ผู้ให้ก็ไม่เต็มใจจะให้ย่อมบ่ทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับการให้ในหลักธรรมของจาคะนี้ไม่ใช่เป็นเพียงการให้การเผื่อแผ่การแบ่งปันสิ่งของตะอันแต่ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่กันการแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันตลอดจนกระทั่งการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้เป็นต้นว่าในคราวที่คู่ครองของเราประสบความทุกข์ความเจ็บไข้หรือมีความลำบากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถช่วยเหลือเสียสละความสุขความพอใจของตนเองตลอดจนกระทั่งสิ่งของที่มีเสียสละควรควายช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแลเป็นที่พึ่งปาอาศัยเป็นกำลังส่งเสริมหรือช่วยเหอมีกำลังใจแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ซึ่งคนที่มีจาคะนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตใจกว้างขวางมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเสียสละบังคับแคบ บ่มีจิตใจหันแก่ตัวซึ่งเป็นคุณธรรมที่จำเป็นและจำเป็นต่อชีวิตคู่มากมายแห่งประการหนึ่งที่สำคัญนักและก็คนมักจะมองข้ามกันก็คือว่าการให้อภัยการให้อภัยมักไม่ถูกรวมกับการให้โดยทั่วๆไปทั้งที่มีความสำคัญนักการให้อภัยนั้นอาจเป็นการสรุปนิยามของความรักที่ดีก็ได้เพราะเมื่อเฮาเฮื่ออภัยแก่คนที่เฮาฮักก็เป็นการแสดงไมตรีจิตเรื่องความจริงใจของเราเองเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างการเข้าใจแห่งฝ่ายหนึ่งความอดทนอดกั้นในความผิดที่กู้รักได้ก่อกันเกิดขึ้นมาบ่คิดแก้แค้นบ่คิดเอาคืนมีแต่ความรักเฮื่อกันและกันพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันแห่งครั้งหนึ่งดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นจุดรวมของสัจธรรมขันติจาคะคือหมายความว่าสัจธรรมธรรมธรรมขันติธรรมจาคะธรรมนี่จะอู้อย่างไรก็ตามจะต้องมาสรุปรวมที่การให้อานิสงส์ของการมีจาคะได้แก่ทำเพื่อมีอารมณ์ผ่องใสติดตัวมีนิสัยเสียสละแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองทำเพื่อตัวเองปลอดภัยคนอื่นนับหน้าถือตาครอบครัวและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขมีเพื่อนดีๆรอบตัวจิตใจมีความสุขช่วยชำระล้างจิตใจที่สกปรกที่หั่นแก่ตัวทำเพื่อคนรักเขานั้นนักขึ้นอย่างนี้เป็นต้นโทษของการขาดจาคะก็ได้แก่จิตใจเกิดความตระหนี่ที่เหนียวเป็นคนหันแก่ตัวได้รับแต่กรรมครหานินทาติเตียนมีความตุกในใจบ่มีภัยอยากเข้าไปใกล้ไร้เพื่อนฝูงและบริวารไร้คนรักและคนหันใจบ่มีภัยรักจริงสรุปแล้วลักษณ์ของการมีคารวาสธรรม4ประการจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตและครอบครัวหากเขามีไว้แม้การเป็นคนโสดไม่ใช่ผู้ครองเรือนหลักคุณธรรมนี้ก็จะเหนี่ยวนำให้มีคนรักมีเมตตาทำให้สมหวังในความรักและสมหวังในการครองคู่ได้ซึ่งโดยรวมก็คือว่าเมื่อมีสัจจะย่อมจะมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนเชื่อมั่นในตัวเขาเมื่อมีธรรมะย่อมได้รับปัญญาควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีขันติย่อมเกิดทรัพย์และความสำเร็จที่ตั้งใจไว้และเมื่อมีจาคะย่อมเกิดมิตรที่ดีเกิดความรักใคร่ทำให้มีสมัครพรรคพวกที่ดีในสังคมส่วนโทษของการขาดคารวาสธรรมโดยรวมก็คือว่าเมื่อขาดสัจจะย่อมเกิดปัญหาถูกหวาดระแวงบ่มีภัยเชื่อถือเมื่อขาดธรรมะย่อมเป็นคนที่มีภาวะทางอารมณ์ต่ำมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อขาดขันติธรรมย่อมเกิดปัญหาก่อให้เกิดความยากจนจะทำมาอย่างก่อล้มเหลวบ่เป็นท่าและเมื่อขาดจาคะย่อมก่อให้เกิดปัญหาความหันแก่ตัวขึ้นไม่มีใครรักมีแต่คนอื่นชิงชังลักคารวาสธรรมทั้ง4ข้อนี้เป็นลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสอบรมสั่งสอนมาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีแล้วแต่ก็นับว่าเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยสามารถเกื้อหนุนชีวิตกู้และความรักในปัจจุบันให้มีความสุขความสมหวังได้คารวาสธรรมทั้ง4ข้อนี้บ่เพียงแต่ยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้มีความรักที่ดีระหว่างกู้รักเพียง2คนตาอันแต่สามารถที่จะนำไปปฏิบัติกับทุกคนในสังคมที่เฮาอาศัยอยู่ด้วยกันหรือนำไปพัฒนาตัวเองเฉพาะบุคคลก็ย่อมดีนักเชกเช่นเดียวกันเพื่อที่จะทำให้สังคมมีแต่ความสงบสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่เฮามีมอบให้ซึ่งกันและกันอันนี้เรียกกันว่าหลักแห่งคารวาสธรรมทั้ง4ประการสัจธรรมขันติและจาคะญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้อย่างนี้ ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในครั้นสมัยพุทธกาลมีอุบาสกคือพระออกคนหนึ่งชื่อว่าครหทินครหทินนี้เป็นเจ้าเมืองสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อว่าสิริคุปนับถือศาสนากันคนละศาสนาโดยคุณครหทินนี้นับถือศาสนาเชนของท่านศาสดามหาวีระท่านนิคนนาตบดซึ่งเป็นศาสนาที่เคร่งครัดมากขนาดที่ว่าบยอมนุ่งผ้าเอาเหี้ยเลยเพราะเปิ้นถือว่าสมบัติพระสถานเป็นที่มาแห่งความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งเสื้อผ้าก็เป็นเหตุทำให้เกิดกิเลสได้เมื่อประกาศตนว่าเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็บอกควรมีแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มเปลือยเปล่าร่างกายมันเสียเลยเรียกกันว่าศาสนาเชนนิกายทิคัมพรนิกายนุ่งลมห่มฟ้านักบวชในศาสนาเชนนิกายที่คำพรนี้ก็มักจะอู้ประชดประชันค่อนคอดลัทธิศาสนาอื่นว่าบ่เคร่งคัดเต่ากับตัวของเขาเองปากบอกว่าบ่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ยังนุ่งห่มผ้าอยู่ยึดติดในเสื้อผ้าอาภรณ์อยู่เรียกกันว่าไม่ปล่อยวางอย่างแท้จริงศาสนาลัทธินิคัมพรชีเปลือยนี้ต่อมาได้มีนิกายเพิ่มเข้ามาแห่งนิกายหนึ่งชื่อว่านิกายเสวตัมพรพวกนี้อนุญาตให้นุ่งผ้าใดแต่เป็นการนุ่งผ้าขาวห่มผ้าขาวบ่ต้องมาเปลือยเปล่าร่างกายอวดของดีต่อผู้อื่นหมู่บรรดาคนที่เปลือยกายเรียกกันว่าทิคัมพรแปลว่าผู้นุ่งทิศหมายถึงนุ่งลมห่มฟ้าครหทินนั้นเลื่อมใสในบรรดานักบวชชีเปลือยนี้เป็นอย่างยิ่งก็พยายามโน้มน้าวจิตใจเฮอสิริคุปผู้เป็นเพื่อนรักเลื่อมใสไปตัวเองมีโอกาสเมื่อใดก็จะพรรณนาถึงความเก่งกาจความสามารถของครูบาอาจารย์แห่งตนเฮอตันสิริคุปฟังตันสิริคุปก็บะคัดคอแต่ก็บะปฏิเสธออกหน้าเพียงแต่รับฟังว่าเฉยๆเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านสิริคุปนี้เป็นอุบาสกนับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงเธอคิดว่าเธอได้มาหนทางที่ถูกแล้วเรื่องอันยังจะเดินออกนอกทางตามกรรมจนจวนของสาวกเดียรถีเราว่ากันว่าที่ครหทินเฝ้าไปชักชวนสิริคุปนั้นก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ของเปิ้นสั่งให้ทำโดยวาดหวังและผลข้างหน้าว่าถ้าดึงคนอย่างท่านสิริคุปเข้ามาเป็นผู้เลื่อมใสอุปถัมภ์บำรุงศาสนาเชนแห่งคนหนึ่งก็จะมีอุบาสกผู้อุปถัมภ์ศาสนาเชนอย่างเข้มแข็งแห่งแรงหนึ่งเพราะว่าสิริคุปเป็นคนร่ำรวยมหาศาลรวยเต่าๆกับคุณครหทินนี่ละเมื่อถูกชักชวนบ่อยเข้าบ่อยเข้าสิริคุปจึงได้ถามว่าที่เปื่อนอยากจะให้เฮาไปนับถือศาสนาของเปื่อนเฮาอยากทราบว่าศาสนาของเปื่อนนั้นมีดีอย่างใดพ้องครหทินก็ตอบว่าเพื่อนอย่าถามอย่างนี้เลยศาสดาจารย์ของเฮานั้นคือหมายถึงตั้นพระมหาวีระท่านเป็นสัพพัญญูย่อมรู้ทุกอย่างบ่เฉพาะแต่พระศาสดาตาอันบรรดาพระสาวกรูปอื่นๆก็รู้มดทุกอย่างเช่นกันสิริคุปต้องการทดสอบอันอย่างบางอย่างก็เลยทำท่าว่าเลื่อมใสศาสนาเชนและก็กล่าวว่าถ้าผ้าของเพื่อนเก่งปานนั้นก็น่าจะเลื่อมใสนะน่าจะทำบุญทำทานกับพระผู้มีความเก่งกล้าสามารถเห็นปานนั้นคงจะได้บุญเป็นอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นเปื่อนช่วยนิมนต์ท่านเหล่านั้นมาฉันภัตตาหารที่บ้านเฮาได้ก่อครหทินก็บอกว่าได้กะรับปากเต็มอกเต็มใจดีใจรีบไปยังสำนักของบรรดามูนิครนนักบวชในศาสนาเชม รายงานให้อาจารย์ของตัวเองทราบว่าภารกิจที่ไปเกลี้ยกล่อมสิริคุปของกระผมสำเร็จแล้วบัดนี้สิริคุปเธอให้ผมมานิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันภัตตาหารที่บ้านของเขาบรรดาพระคุณเจ้านิคนทั้งหลายก็ดีใจที่จะได้สาวกใหม่จึงนัดหมายวันเวลาว่างเพื่อไปรับอาหารบิณฑบาตที่บ้านของสิริคุปฝ่ายว่าสิริคุปก็สั่งให้ขุดหลุมกว้างใหญ่ระหว่างเรือนถึงสองหลังใส่ของสกปรกโสโครกไว้ตั้งหลุมแล้วก็ปิดหลุมใหญ่นั้นไว้คือตั้งต่างสำหรับนั่งไว้บนเจือกที่ขึงต่อกันบนปากหลุมปูลาดด้วยบรรดาเครื่องลาดเครื่องอาสนะอย่างดีอำพรางตาบ่ฮือมองหันหลุมของสิ่งสกปรกที่อยู่ตั้งหลุมกาว่าพอบรรดาหมู่นิคนนั่งพร้อมกันหัวจะได้ขมำลงไปในหลุมนั้นพอได้เวลานัดเหล่าอัญญาดิรธีต่างหลายก็ปากันมายังคฤหาสน์ของตันสิริคุปติดตามมาด้วยคราทินพอตันเหล่านั้นมาถึงสิริคุปก็ยืนประคองอัญชลีพนมมืออธิษฐานในใจว่าสิทธิ์ของท่านบอกว่ารู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตข้าพเจ้าจึงอยากจะทดสอบพระคุณเจ้าว่าตามที่ว่าครหทินมาอู้นั้นเป็นจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นสัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกอย่างจริงๆก็จะรู้ว่าข้างล่างนี้เป็นหลุมของสิ่งสกปรกโสโครกและภัตตาหารที่ตั้งไว้มุมบ้านที่แลหันอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของจริงเป็นเพียงภาพลวงตาตาอันเมื่อตั้นรู้อย่างดีแล้วก็อย่าได้ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แต่ถ้าท่านยังขึ้นไปแสดงว่าท่านไม่ได้เป็นสัพพัญญูจริงๆขออย่าได้ถือโทษโกรธข้าพเจ้าเลยนะอันนี้บ่ใช่กรรมอู้นะเป็นกรรมคิดอยู่ในใจคือหมายความว่าตันสิริคุปคิดว่าเนี่ยถ้าว่าบรรดานักบวชเหล่านี้เพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนฮู้จริงเพิ่นก็ย่อมจะฮู้ว่าความจริงเป็นอย่างใดเหล่าบรรดาอัญญาเดรธีหันตันสิริคุปยืนประคองอัญชลีพนมมือไว้นิ่งอยู่เป็นเวลาเมินก็นึกว่าตันสิริคุปนั้นคงจะปราบปลื้มตื่นตันใจที่ได้เป็นสาวกของพวกเขาพระผู้เป็นหัวหน้าจึงอุบาอุบาสกนิมนต์พระขึ้นนั่งบนอาสนะเตอะสิริคุปก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าขอพระคุณเจ้าจงขึ้นไปยืนพร้อมกันและนั่งลงพร้อมกันเตอะพระคุณเจ้าในศาสนาเชนตั้งหลายตั้งปวงเรียกกันว่าพวกนิครนก็ปากันขึ้นไปยืนพร้อมกันและกันนั่งลงพร้อมกันพอย่อนก้นลงนั่งบนอาสนะตันพระคุณเจ้าตั้งหลายก็หัวขมำตกลงไปในหลุมของสิ่งสกปรกตั้งหลุมพร้อมกันปากันตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมหนีกลับไปยังสำนักของตนเข้าก็บ่ได้ฉันแถมว่าตันสิริคุปยังอู้ฮึอับอายแถมว่าไหนว่าหมู่ท่านเป็นสัพพัญญูฮู้หมดทุกอย่างหลุมที่มีแต่สิ่งของสกปรกอยู่ตั้งเบื้องลุ่มยังบ่ฮู้เลยตกลงไปในหลุมก็จ่อยอันยังบ่ได้เพราะว่าท่านไม่รู้จริงคนที่โหดนักที่สุดคือครหทินกล่าวหาว่าเพื่อนนั้นจงใจการแกล้งพระของตัวเก่าจึงนำเรื่องไปฟ้องพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็สั่งให้สอบสวนทวนความหาข้อเท็จจริงในที่สุดก็ตัดสินว่าตั้นสิริคุปบ่มีความผิดมิตรภาพของครหทินกับสิริคุปก็หมางเมินเหินห่างกันไปชั่วระยะเวลาหนึ่งวันหนึ่งครหทินมาบอกคืนดีโดยบอกเพื่อนว่าเรื่องที่แล้วก่อนแล้วไปเถอะให้ลืมมันไปเหี้ยมหามาเป็นเพื่อนกันเหมือนเก่าเหมือนเดิมน้ออู้อย่างอีแล้วสิริคุปก็หันตัวเองวันหนึ่งข้าราชทินบอกว่าอยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าและบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์พ่องขอให้สิริคุปช่วยจัดการอาราธนาพระสงฆ์ให้กับตัวเก่าตัวเองการทำอย่างนี้บ่ใช่ว่าคราทินมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแต่เป็นการวางแผนแก้แค้นแทน พระสงฆ์ของพวกตัวเองก็เลยจะพยายามลดความน่าเชื่อถือของบรรดาพระคุณเจ้าในศาสนาพุทธและพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของตั้งสิริคู่พ่องหมายความว่าทีไผ่ทีมันจากการแกล้งฮือฮู้เรื่องราวแห่งความเป็นจริงเหตุทีและก็เมื่อความจริงปรากฏเขาก็จะได้ฮู้ว่าอะไรคือของจริงสิริคู่ก็ไปกราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์ให้ไปเสวยภัตตาหารที่บ้านของคฤหัสถินผู้เป็นเพื่อนพระพุทธองค์ทรงทราบแผนการของคฤหัสถินแต่ก็ทรงรับนิมนต์เพราะทรงหันอุปนิสัยของเขาว่าสมควรจะโปรดเพื่อเขาได้บรรลุธรรมสิริคุปก็ไปแจ้งแก่สหายรักคฤหัสถินพร้อมทั้งแนะนำเพื่อตระเตรียมของเคี้ยวของฉันสำหรับพระคุณเจ้าเพื่อพร้อมที่ต้องบอกก็เพราะว่าคฤหัสถินยังบ่ใจชาวพุทธยังบอกงูธรรมเนียมของชาวพุทธคฤหัสถินก็บอกว่าจะจัดการตามที่เพื่อนบอกแนะนำทุกประการแต่เอาจริงๆแล้วบ่ได้จัดอันอย่างซักอย่างไพร่ไปทำอย่างอื่นก็คือสั่งให้คนขุดหลุมเล็กแล้วเอาถ่านไฟร้อนๆใส่ไว้ตั้งบนก็เอาไม้กระดานปิดไว้และปูเสื่อลำแผ่นทับไว้บ่ฮึมองหันตั้งลุ่มจัดที่นั่งสำหรับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไว้ที่ศาลาหนึ่งแห่งต่างหากหลังหลุมถ่านเพลิงนั้นกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เดินเหยียบแผ่นกระดานเพื่อขึ้นไปบนศาลาก็จะตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงก่อนถ้าหากว่าตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงแล้วบ่มรณภาพก็คงจะเลี้ยงมาใหญ่ละว่ากันถึงขนาดนั้นก็คนมันแค้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายพระคุณเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของตั้นถูกสิริคุปสิทธิ์พระพุทธเจ้าทำเจ็บแสบมาก่อนก็เลยจะแก้แค้นพ่องเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินมาถึงหน้าบ้านของคฤหัสถินเสด็จมาด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่คฤหัสถินก็อธิษฐานในใจว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญสิริคุปผู้เป็นสาวกของพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงถ้ารู้จริงพระองค์ก็จะรู้ว่าระหว่างทางไปศาลานั้นมีหลุมถ่านเพลิงอยู่ตั้งลุ่มไผ่เข้าไปแล้วก็จะตกหลุมถ่านเพลิงและของเคี้ยวของฉันก็บ่มีในบ้านนี้ถ้าพระองค์ทรงทราบก็อย่าเสด็จเข้าไปถ้าหากบ่ทราบก็ทรงเสด็จเข้าไปเถอะข้าพระองค์จะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาอาจารย์ของสิริคุปเพื่อนรักนั้นมีญาณวิเศษอย่างรู้อย่างที่ได้โอ้อวดกันไว้ก่อนอธิษฐานเสร็จแล้วก็กราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปก่อนแล้วพระภิกษุรูปอื่นๆก็ตอยเข้าไปทีละรูปทีละรูปแกวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าถ้าเข้าไปพร้อมกันเมื่อหันพระองค์หนึ่งตกหลุมก่อนที่เหลือก็จะบ่มีไผเข้าไปนั่งอาสนะพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปทันทีที่พระบาทของพระองค์ท่านประทับลงบนเสื่อลำแผนที่ปูทับหลุมท่านเพิงดอกบัวใหญ่เต่าล้อเกวียนก็พุทธขึ้นมาท่ามกลางท่านเพิงรองรับพระพุทธบาททุกอย่างเก่าพอถึงอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วก็ประทับนั่งอย่างสง่าสงบเมื่อหันอย่างนั้นความเร่าร้อนก็เกิดขึ้นแก่คฤหัสถินเขาหันไปอ้อนวอนสิริคุปสหายของเขาว่าโอ้สิริคุปเพื่อนรักจงช่วยผมตวยผมแย่ละอ้าวแย่อันยังกันละเพื่อนก็เพื่อนกำลังถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพร้อมพระภิกษุสงฆ์มันจะแย่อย่างไรก็นั่นละแย่แล้วเขาร้องอย่างน่าเวทนาผมบ่ได้เตรียมอาหารถวายพระไว้แม้แต่น้อยแต่ว่าผมคุดทานเพลิงไว้เพื่อหลอกให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตกลงไปสิริคุปก็บอกว่าโอ้เพื่อนทำอย่างนี้อย่างไรล่ะกรรมนักละเพื่อนเอ๋ยอ้าวก็ข้าวก่อนก็เพื่อนก็ทำกับอาจารย์ของเฮาเฮาก็หวังที่จะแก้แค้นเพื่อนพ่องคฤหัสถินอู้อย่างอันแล้วและก็ที่เพื่อนบอกว่าเตรียมข้าวปลาอาหารไว้เต็มตุ่มเต็มหม้อเต็มไหมตั้งเรียงไว้หลังบ้านใบเจกานั่นเป็นเพียงข้อเท็จจริง หมู่บรรดาภาชนะใส่อาหารเหล่านั้นเป็นของว่างเปล่าหมดเขาครวญครางอย่างน่าสงสารอะไรจะเอาอาหารที่ไหนมาถวายพระพุทธองค์ล่ะสิริคบก็เดินไปเปิดฝาภาชนะดูเพื่อให้แน่ใจเขาก็เกิดความประหลาดใจเป็นล้นพ้นภาชนะถ้วยจานบ่านจ้อนที่ว่าเป็นของว่างเปล่านั้นเต็มไปด้วยข้าวยาคูส่งกลิ่นหอมน่ารับประทานเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นข้าวสวยเพิ่งหุงเซตใหม่ๆเปิดแฮมตี้หนึ่งก็เป็นสำหรับกับข้าวของเคี้ยวของฉันเป็นต้นล้นหลามอย่าว่าแต่พระสงฆ์500รูปเลยเลี้ยงคนเป็นปันก็ถึงกินบ่มดบ่เสี่ยงตั้งมดนี้ก็เพราะว่าอนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายว่าคฤหทินผู้เคยคิดอกุศลต่อพระพุทธเจ้าต่อบรรดาพระสงฆ์และต่อพระพุทธศาสนาก็หมอบราบข้าวแก้วขนลุกชูชันขึ้นมาด้วยปีติปราโมทย์เป็นอย่างยิ่งเขาอังคาดประเคนเลี้ยงอาหารแด่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยจิตใจอันปีติและเบิกบานหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสคาถาธรรมแก่ตั้นคฤหทินและบรรดาประชาชนที่มาร่วมในงานว่าดอกบัวกลิ่นหอมเกิดจากกองขยะริมต่างใหญ่เป็นที่ชอบใจของคนฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งโรจน์โชตนาการเกินกว่าบรรดาปุถุชนทั้งหลายผู้เป็นประดุจกองขยะอันนั้นความหมายก็คือว่าปุถุชนเป็นประดุจดังกองขยะที่สกปรกเน่าเหม็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังดอกบัวที่เกิดจากกองขยะจบพระธรรมเทศนาแล้วสิริคุปกับคฤหทินก็บรรลุโสดาปัตติผลคฤหทินก็ถวายตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านับถือไตรสรณคมว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งสองสหายได้เป็นอุบาสกอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาอย่างแข็งขันตราบจนสิ้นชีวิตอันนี้ก็คือเรื่องของคฤหทินและท่านสิริคุปซึ่งเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาและก็มีโอกาสเคารพนับถือพระพุทธศาสนาโดยการพิสูจน์หันความจริงด้วยตัวของตนเองที่นี้ต่อมาก็ยังมีอุบาสกผู้นับถือศาสนาพุทธแห่งท่านหนึ่งท่านนี้เป็นพราหมณ์มหาศาลระดับมหาเศรษฐีชื่อว่าอุคตะสรีระแปลว่าผู้มีร่างกายสูงใหญ่อุคตะสรีระต้องการทำบุญบุญครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือจัดการบูชายัญนำสัตว์อย่างละร้อยมาเพื่อการนี้คืองัวตัวปูงัวตัวแม่ลูกงัวตัวแม่แปะแกะนำมาผูกไว้กับหลักเตรียมที่จะประหารบูชายัญหมู่พราหมณ์ในสมัยนั้นมักคิดกันว่าการฆ่าสัตว์เหล่านั้นปุจจายัญตัวเองจะได้บุญกุศลเป็นอย่างยิ่งอุคตะสรีระก็เหมือนกันเมื่อเขาได้รับทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้บ้านเขาเขาจึงมาเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ขณะที่พระอานนท์เฝ้าอยู่ตัวว่าพันเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันสดับรับฟังมาว่าการก่อกองไฟการปักลักปูจายัญมีผลนักมีอนิสงส์นักพระองค์ทรงได้ยินดังนั้นหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุคตะสรีระเฮาก็ได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็ทำท่าจะกราบบังคมทูลลาเพราะได้คำยืนยันจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้นมันถูกต้องพระอานนท์จึงท้วงขึ้นว่าพราหมณะดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านบอกควรทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นควรทูลถามว่าท่านกำลังจะก่อไฟปักหลักบูชายัญขอประทานโอวาทเกี่ยวกับเรื่องนี้เถอะอุคตะสรีระพราหมณ์จึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามที่พระอานนท์แนะนำพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณะดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อจะก่อไฟปักลักปูจายัญในเบื้องต้นชื่อว่าเงื้อสัตราวุธ3ชนิดที่เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกำไรจะเรียกว่าทำบุญกุศลได้อย่างใดศาสตราอาวุธสามชนิดที่เป็นอกุศลนั้นก็คือศาสตราทางกายศาสตราทางวาจาและศาสตราทางใจคืออาวุธทางกายทางวาจาและทางใจดูก่อนพราหมณ์บุคคลย่อมคิดวางแผนว่าจะนำเอางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่แปะแกะอย่างรัตอันตีและเอามาฆ่าปูจายันอย่างนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางใจเงื้ออาวุธในทางความคิดอันเป็นบาปเป็นอกุศลเขากำลังคิดว่ากำลังทำบุญแต่แท้ที่จริงแล้วเขากำลังทำบาปหาทางจะไปสู่ทุกขติดูก่อนพราหมณ์บุคคลเมื่อสั่งว่าจงฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะต้องอันตรีตัวอันนี้เรียกกันว่าเงื้อสัตราทางวาจาเป็นอกุศลเขาสั่งว่าเขากำลังทำบุญแต่ที่จริงเขากำลังทำบาปพาตัวเองไปสู่หนทางทุกขติพราหมณะดูก่อนพราหมณ์เมื่อเขาลงมือด้วยตัวเองคือฆ่างัวปูงัวแม่ฆ่าลูกงัวปูลูกงัวแม่ฆ่าแปะฆ่าแกะเพื่อปูจายันเขาลงมือว่าจะทำบุญกุศลแท้ที่จริงแล้วเขากำลังลงมือทำบาปอกุศลอันนี้เรียกกันว่าเงื้อดาบทางกายอันเป็นอกุศลเขากำลังทำบาปทางกายหาทางไปทุกขติจากนั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องไฟโดยแบ่งเป็นไฟที่ควรดับอยู่3ประการและไฟที่ควรปุจจาแห่ม2ประการอย่างที่1ไฟที่ควรดับคือดับบ่มีเหลือเลยยิ่งดี3กองคือ1ราคะขี้ไฟคือราคะ2โทสักขิไฟคือโทสะ3โมหขิไฟคือโมหะคือความที่เฮามีราคะความอยากได้อยากมีอยากเป็นเฮามีความโกรธเฮามีความหลงอันนี้เปิ้นบอกว่าดับไปเหี้ยไฟที่ควรจะปุจจาและควรก่อปุจจาอย่าให้ดับ3กองก็คือขหปัตตขิไฟเจ้าของบ้านคือคนในบ้านได้แก่บุตรภริยาและตลอดจนกระทั่งถึงคนใจและบริวารอาหุนายคิไฟที่ควรปูจาได้แก่บิดามารดาลูกๆพึงเคารพปูจาเลี้ยงดูเพิ่นทักขินายคิคือไฟที่ควรทำบุญตัวได้แก่สมณะชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสอนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับไฟเหล่านี้ไฟที่ควรดับก็ต้องดับอย่าก่อให้ลุกโชติช่วงขึ้นมาเพราะว่าจะนำโทษนำภัยมาสู่ตัวเองและก่อไฟที่ควรก่อปูจาเสมอก็ต้องก่อปูจาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลพราหมณ์อุคตะสรีระรู้ทราบซึ้งได้ทราบความหมายของการที่ก่อกองไฟปูจายันและวิธีการปูจายันแนวใหม่หันตัวกับพระพุทธองค์ว่าการทำบุญกุศลที่ลงทุนด้วยการฆ่าการเบียดเบียนบ่เป็นบุญกุศลแม้แต่น้อยจึงสั่งให้ปล่อยบรรดางัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่บรรดาหมูแปะหมูแกะทั้งหลายที่เตรียมมาฆ่าปุจายันปล่อยให้เป็นอิสระมดตั้งแต่ได้สดับตรับฟังพระพุทธโอวาทข่าวนั้นอุคตสรีระได้ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคือเป็นคนที่นับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกนั้นเด่นชัดมาโดยตลอดญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายจะหันได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณช่วยชีวิตคนช่วยชีวิตสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าตายเป็นจำนวนนักมากมายต่างกรรมต่างวาระในกรณีนี้บ่เพียงแต่อุคตะสรีระพามต้องอันที่ทรงโปรดให้พบทางสงบโปรดให้พบสันติความสงบแห่งจิตสัตว์ผู้ที่น่ารักที่กำลังจะถูกสังเวยชีวิตในการปุจจายันของพราหมณ์ก็ได้รอดชีวิตโดยทั่วหน้ากันเพราะพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นประดุจดังแม่น้ำสาครอันกว้างใหญ่ไพศาลบ่มีสิ่งใดที่จะสามารถประเมินก่าราคาแห่งพระมหากรุณาธิคุณได้ ดังมีคำกล่าวในการยกย่องสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าว่าองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมะละโอคกันดารชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยนี่คือหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงให้คนทั้งหลายทั้งปวงได้ประจักษ์รอบรู้ในสิ่งที่ควรหูควรหันทำในสิ่งที่ควรทำเว้นในสิ่งที่ควรเว้นอันใดบอกควรทำก็คือเว้นไปหาอันใดควรทำก็คือตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกระทำปั่มเป่งอย่างนั้นโดยเฉพาะการกระทำทางกายเรียกกันว่ากายกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางใจเรียกว่ามโนกรรมสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเน้นนักเพื่อบรรดามนุษย์คนเฮาทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องประพฤติปฏิบัติให้ดีเป็นกายะสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอย่าไปคิดทำความชั่วทั้งหลายทั้งปวงโดยความชั่วที่แสดงออกมาทางการกระทำกรรมอู้และความหูสึกนึกคิดทุกชนิดถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าจะว่าไปแล้วอุคตสรีระ

ใจว่าพระพุทธเจ้ารับรองว่าการกระทำของตัวเองนั้นถูกต้องก็บังเอิญว่าในตอนนั้นเนี่ยพระอานนท์เข้าเฝ้าอยู่ตัวเองพระอานนท์ท่านก็รอบรู้เลยว่าอุคตะสรีระภาพนั้นกำลังจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่บัดถูกต้องก็เลยท้วงขึ้นมาว่าท่านพราหมณ์ไปถามพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบัดถูกท่านต้องถามใหม่ว่าการที่ท่านนั้นมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วจะบูชายัญด้วยการฆ่างัวปู100ตัวงัวแม่100ตัวลูกงัวปู100ตัวลูกงัวแม่100ตัวแปะจำนวน100ตัวแกะจำนวน100ตัวทำอย่างนี้จะเป็นเรื่องถูกต้องดีก่อถ้าท่านถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสแนะนำมือท่านเองว่ามันถูกก็ว่าบ่ถูกดังนั้นเมื่ออุคตสรีระพราหมณ์ผู้มีร่างกายอันสูงใหญ่ถามพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันนั้นเคารพนับถือพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งถ้าหม่อมฉันจะทำการปุจจายันในตนตัวของพระองค์เพื่อหวังได้บุญได้กุศลโดยการที่หม่อมฉันจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือฆ่างัวปูงัวแม่ลูกงัวปูลูกงัวแม่หมูแปะหมูแกะถวายเป็นพุทธปุจจาอย่างนี้จะถูกต้องหรือไม่อันนี้พระพุทธเจ้ารับทราบอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเออพราหมณ์แม้กระทั่งการที่เธอคิดก็ถือว่าเป็นการที่เงื้ออาวุธเงื้อสัตตาในทางความคิดเธอสั่งให้เขาทำสั่งให้เขาฆ่าสั่งให้เขายับบรรดาสัตว์เหล่านั้นมาผูกมัดไว้กับรักกับต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทำเงื้อศาสตราวุธต่างวาจาและถ้าหากเมื่อใดก็ตาม ที่เธอทำการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือให้คนต่างหลายฆ่าสัตว์เหล่านั้นเพื่อเป็นการปูชายัญก็ชื่อว่าเธอนั้นได้เงื้อศาสตราอาวุธในทางการกระทำคือหมายความว่าเงื้ออาวุธในทางความคิดเงื้ออาวุธในทางวาจาเงื้ออาวุธในทางการกระทำคือต่างร่างกายทุกอย่างบดีเลยเพราะงั้นกายวาจาใจของเฮานั้นต้องดีที่สุดญาติโยมต่างหลายมนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพลทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายอันนี้ของเฮาตั้งต่างหลายพยายามทำตัวของเฮาการกระทำของเฮากำอู้ของเฮาความรู้สึกนึกคิดของเฮาเป็นไปในสิ่งที่ดีที่งามเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้
หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนินนะ

0: ายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะ

0: จากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้พร้อมเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสโดยสมช.เตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์สำหรับกระแสข่าวกรณีทางการจีนส่งมอบรถถังให้ประเทศกัมพูชานั้นเลขาธิการสมช.ยืนยันว่าที่ประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือแต่อย่างใดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานกรณีรถถังของกัมพูชาประชิดชายแดนยืนยันไทยมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลายวาระทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรืออันที่โดนส่วนกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้าประชิดชายแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวและย้ำว่าการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ดินแดนของกัมพูชาถือเป็นกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายแต่ประเทศไทยได้เฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่มีความพร้อมในการปกป้องดินแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำหรือบุกรุกได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ด0-0
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มH นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพกระทิงดุประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอกับเคปเวิร์ดชาติหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแบบไร้สกอร์0-0ตลอดทั้งเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าถึง174และสร้างโอกาสเขาทำได้ถึง27ครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม H ระหว่างอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างอิหร่านพบนิวซีแลนด์จะแข่งขันเวลา 8:00 น.กุลินพัชสอนการรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
6: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมเจ้าแบบอี้อยู่ด้วยกันกับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมช่วงนี้ก็จะอยู่ในบรรยากาศของการแสดงความอาลัยนะครับผมแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์เนาะจะได้แล้วทุกท่านก็จะได้ติดตามสารคดีแล้วก็บทเพลงต่างๆนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์พานั่นเองนะครับผมเจ้าวันนี้นะครับน้องอั้นเอาในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองมาฝากกันสักหน่อยนะครับผมรัฐบาลเปิ้นย้ำนะครับว่าสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมบริการแพทย์แผนไทยว่าจะเป็นเอาอบสมุนไพรโนสมุนไพรเนี่ยและเปิ้นจะอุดหนุนในเรื่องของการรักษาพยาบาลหือเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนเนาะรัฐบาลย้ำนะครับว่าผู้ที่ถือบัตรหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสามารถเข้าถึงบริการด่านการแพทย์แผนไทยและก็การแพทย์ทางเลือกได้อย่างครอบคลุมนะครับผมพร้อมที่จะเพิ่มงบประมาณนะครับประจำปี2569เพื่อขยายโอกาสของการเข้าถึงบริการสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับทางนี้นับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิ้นออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับผมเห็นความสำคัญกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมซึ่งในปีนี้เปิ้นก็จะพรมงบประมาณในการที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนาะเพื่อรองรับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มขึ้นสำหรับบริการทางการแพทย์แผนไทยนะครับภายใต้ระบบบัตรทองครอบคลุมการนวดไทยการประคบสมุนไพรการนวดรวมกับการประคบเนาะการอบสมุนไพรการพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดรวมถึงนะครับผมการจ่ายยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาลักษณ์แห่งชาติโดยใจบริการตามมาตรฐานและก่อนแนวทางเวชปฏิบัติที่กำหนดไว้ขนาดตีบริการทางการแพทย์ทางเลิกเนาะการแพทย์ทางเลิกคืออย่างน้องแอนนะว่าจะเป็นการฝังเข็มการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเนาะหรือว่าที่เฮาฮองว่าสโตกนะครับผมตามขอบ่งชี้ทางการแพทย์ตัวเนาะจะไปเยคนเดียวไม่ได้นะแพทย์เป็นต้องบอกเฮยะนะครับผมเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับผมเปิ้นได้บูรณาการภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยรวมกับระบบสาธารณสุขช่วยเหือพี่น้องประชาชนนะครับรับการดูแลอย่างครบวงจรทางด้านการรักษาด้านการฟื้นฟูแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพนะครับผมใครที่มีสิทธิ์บัตรทองนะครับที่ประสงค์จะเข้ารับการบริการเนาะสามารถติดต่อหน่วยบริการประจำตามซิดเนอร์หรือหน่วยบริการในระบบสปสชนะครับผมตีหือบริการด่านการแพทย์แผนไทยแล้วก็แผนทางเลิกเพื่อเข้ารับการประเมินแล้วก็รับการรักษาตามความเหมาะสมนะครับทั้งนี้ในปี2568นะครับมีประชาชนเข้ามาใช้บริการนักถึง 4.05 ล้านครั้งเลยนะครับผมแล้วก็มีการใช้ยาสมุนไพรตามบัญชียาลักษณ์แห่งชาติภายใต้การดูแลผู้ประกอบวิชาชีพเนาะจำนวน 13.2 ล้านครั้งด้วยกันนะหนักพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็มีการเลิกได้นะว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะก็คือไปโรงพยาบาลปัจจุบันนี่แหละแต่แพทย์ทางเลิกก็บอกว่าจะเป็นการประคบการนวดสมุนไพรนะครับผมรวมไปถึงการฝังเข็มอันนี้ก็เป็นทางเลิกที่หือพี่น้องประชาชนได้มาเลิกใช้บริการกันนะครับฝากไว้ตัวสำหรับใครที่มีสิทธิ์บัตรทองเนอะ

0: วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปุนวันนี้นะครับข่าวละปุนวันนี้เอาในเรื่องของปอแม่มือใหม่มาฝากกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวมันเป็นยุคจิตท่านนำบ่เดียวอย่างก็อยู่ในโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียววันนี้นะครับผมรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านเบญจวรรณมีเผือกเปิ้นไปเปิดกิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมปอแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด่านในซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์นะครับผมแต่ว่านี่น้องอั้นก็ได้ไปลมตัวนอกทันผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนทันปิยพงษ์ชูวงศ์เป็นมอบหมายให้ทันรองผู้ว่าทันเบญจวรรณมีเผือกนะครับผมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมการส่งเสริมปอแม่รอบรู้สร้างลูกพัฒนาการดีรอบด่านนะครับผมในซีรีส์ออนไลน์ชุดครอบครัวสุขสันต์ที่ห้องประชุมที่ห้องประชุมจันทร์สีอาคารร้อยปีการสาธารณสุขไทยนะครับโรงพยาบาลหลับปูนนะครับผมซึ่งครั้งนี้ก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดเนาะท่านณัฐพรชูวงศ์นะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมกันโต้ยนะครับครั้งนี้มีกิจกรรมแล้วก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหนักขนาด250คนด้วยกันนะครับผมซีรีส์ออนไลน์นะครับชุดครอบครัวสุขสันต์จัดทําขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในโครงการ SmartParents of for smarter children นี่นะเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพแล้วก็พัฒนาการเด็กปฐมวัยในช่วงวัยทองของชีวิตนะครับผมวัยทองของชีวิตมันจะคุณเฒ่าเนอะเพื่อนบอกว่า0ถึง5ปีนะครับผมผ่านนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ตีพัฒนาจากการศึกษาปัญหาแล้วก็ความเจอที่คลาดเคลื่อนในการมีหรือว่าการเลี้ยงดูบุตรเนาะโดยจะทำเป็นมินิซีรีส์นะครับซาวตอนด้วยกันนะครับผมเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไปสู่เป้าหมายเนาะกลุ่มเป้าหมายได้แก่สตรีมีครรภ์นะปอแม่ผู้ปกครองชุมชนบุคลากรทางการแพทย์และอื่นๆเนาะที่เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กนะครับโครงการนี้นะครับผมได้รับความร่วมมือจากกรมอนามัยและก็องค์การยูนิเซฟประเทศไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องน่าเจอถือและก็เข้าถึงได้ง่ายจากผู้เชี่ยวชาญสู่ภาคครัวเรือนโดยตรงเนาะโดยจังหวัดลำปูนเป็นหนึ่งในหาเนอร์ที่เป็นเลิกมานำร่องนะครับผมในประเทศไทยของเฮานะมันก็จะมีลำปูนพิษณุโลกฉะเชิงเทราชัยภูมิแล้วก็นราธิวาสนะครับผมซึ่งก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตนะครับผมกิจกรรมนะครับครั้งนี้ก็จะมีการมอบนะครับผมซีรีส์นะถึง10แห่งด้วยกันเนอร์ฮงบ้าน10แห่งในบ้านเฮานะครับผมแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเลี้ยงลูกนะครับแนวคิดต่างๆเนาะในการเลี้ยงลูกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวแล้วก็วางรากฐานในเรื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนั่นเองนะครับผมครั้งนี้น้องน้องอั้นก็ได้เข้าร่วมไปตวยนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารเนาะพิมพ์ใน Facebook ก็ได้นะครับผม YouTube อย่างก็ได้เลยพิมพ์ว่าซีรีส์ครอบครัวสุขสันต์เพิ่นมีซาวตอนไปพอกันเนอว่าอันไหนที่เฮาเคยเข้าใจผิดว่ามันจะอี้ถูกต้องอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเฮาก็ได้ลองไปพอกันนะครับฝากตวยกับซีรีส์อันนี้นะครับผมดีขนาดเลยนะฝากถึงปอปอแม่ๆมือใหม่กันตวยนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของอู่ข่าวเล่าความนะครับผมฝากไว้ตัวเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะครับกับรายการตีค้องร้องข่าวนะกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเนาะจะได้แล้ววันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนิบป้ากันใหม่วันพุธตอนเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัส6040ฟู้ดเดลิเวอรี่กระตุ้นการใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนแล้วครับที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือAI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตกันด้วยก็เกิดประโยชน์ร่วมกันแล้วครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายแล้วนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นนั้นก็พบว่าผู้ประกอบการหลายรายเลยทีเดียวมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าครับซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจซึ่งก็ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็เตรียมตัวจะบินไปคาซานใช้เวทีอาเซียนรัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวนี้แหละขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนชาวไทยกันด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายนนี้แหละครับหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีการเดินทางในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการสร้างช่องทางใหม่ให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกันด้วยอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ประเทศไทยจะใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆและก็สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและประชาชนไทยกันด้วยครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการข้าราชการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำว่าให้ความสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความยากจนครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาแล้วครับอย่างเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วมOECD ของประเทศไทยในอนาคตกันด้วยซึ่งมีความสำคัญกับประเทศไทยทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้มันสอดคล้องกับการเข้าร่วม OECDและการจัดงานราชภัตราสู่สากลซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยสามารถใช้โอกาสนี้แหละครับในการสนับสนุนและส่งเสริมให้สินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและครับบอกว่าไปดูแลองคาพยพในจังหวัดให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายที่ชื่อว่ามหาดไทยทำทันทีหรือแอคชั่น 5+ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติแล้วครับอันได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมกับย้ำอีกว่าให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทย plus เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงรวมไปถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยและครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างกรณีชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นในพื้นที่ไหนในพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละครับโดยยืนยันว่าในขณะที่ดำรงตำแหน่งจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยโดยเด็ดขาดและก็ย้ำอีกว่าหากมีเหตุการณ์อุกฉกรรจ์แบบนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวก็จะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่นั้นๆยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วครับและถ้ามีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆก็ขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียดเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ครับพี่น้องต่อเนื่องกันเลยครับกับประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุแล้วครับว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนั้นสงบก็ส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วยืนยันว่ารัฐบาลได้วางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลกไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกากับอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายน2569นี้นายกรัฐมนตรีก็มองว่าประเทศไทยก็จะได้มีการปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแล้วแม้ว่าในวันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางก็ตามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงแล้วครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันนะครับแต่ว่าดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้มีการวางกันเอาไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ว่าเป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้อง และนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงเรื่องความสำคัญในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI พร้อมเดินหน้าโครงการไทย AI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตต่อโครงการไทย AI Passport ว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะว่าหากไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้อาจจะกลายเป็นผู้ที่ล้าหลังและก็ไม่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้แน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยเองก็มีความมั่นคงในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอยู่ในลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับมีบุคลากรที่สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบและต่อยอดองค์ความรู้ได้เองดังนั้นแล้วทางรัฐบาลจึงต้องผลักดันให้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงกันต่อไปแล้วครับส่วนข้อกังวลในเรื่องของ TOR ในเรื่องนี้นั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมไปถึงปลัดกระทรวง DE ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบก็ได้ชี้แจงไปแล้วรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วยืนยันอีกว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบแล้วครับพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงกันเลยและก็หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปองค์กรที่เกี่ยวข้องก็ยังทำงานเป็นหนึ่งเดียวและก็ไม่มีความกังวลต่ออิทธิพลใดๆกันด้วยครับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าโครงการไทย AI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่มันถูกต้องเพราะว่าหากมีข้อบกพร่องหรือขัดต่อกฎหมายระบบการตรวจสอบจะไม่สามารถปล่อยให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากกำลังรอประโยชน์จากโครงการดังกล่าวนี้อยู่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ขานรับนโยบายที่ชื่อว่าภูเก็ตโมเดลเดินหน้าทวงคืนผืนป่าชายหาดสาธารณะแล้วย้ำว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15มิถุนายน2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือและบูรณาการการยึดคืนพื้นที่ป่าที่มีการบุกรุกเพื่อขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบและก็ทวงคืนทรัพยากรธรรมชาติภายใต้ชื่อที่ว่าภูเก็ตโมเดลนี่แหละครับโดยมีดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยที่ประชุมนั้นได้มีการรับทราบรายงานสถานการณ์วิกฤตและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บุกรุกจาก2หน่วยงานหลักๆด้วยกันโดยในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถจังหวัดภูเก็ตและครับซึ่งในปัจจุบันได้มีการวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและก็เตรียมออกหนังสือแจ้งกำหนดวันรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดและครับแล้วในขณะเดียวกันทางกรมป่าไม้ก็ได้มีการรายงานรายละเอียดการบุกรุกและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในพื้นที่ขัดแย้งสำคัญ3จุดด้วยกันอันได้แก่หาดฟรีดอมหาดนุ้ยและหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับรวมถึงการติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีสำคัญสำคัญของกลุ่มทุนและสถานประกอบการรายใหญ่ๆ ในพื้นที่ทั้งนี้ทั้งนั้นประธานในที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำว่าให้ทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างไร้รอยต่อโดยมุ่งเน้นการใช้กลไกทางกฎหมายเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่แหละครับเพื่อร่วมกันตัดวงจรการบุกรุกทำลายป่าได้อย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและนอกจากนี้ทางที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานภูเก็ตโมเดลเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในเชิงรุกทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวเน้นย้ำอีกว่านโยบายภูเก็ตโมเดลของท่านนายกรัฐมนตรีก็มุ่งหวังให้จังหวัดภูเก็ตนี้เป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มงวดพื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนและชายหาดสาธารณะสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกทวงคืนกลับมาเป็นของแผ่นดินและกลับมาเป็นของประชาชนทุกคนในประเทศไทยนี่แหละครับใครที่บุกรุกถือว่าเป็นการบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและจะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันต่อไปโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569โดยหัวเรือใหญ่คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมใหญ่ในแต่ละปีเพื่อที่จะอภิปรายประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศทั่วโลกนะครับต้องรับมือร่วมกันส่วนประเทศไทยนั้นในฐานะเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อที่ว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับซึ่งธีมนี้หรือแนวคิดนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศและครับไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางตีค้องร้องข่าวจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลแล้วครับโดยส่งท้ายตีค้องร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายติดตามรายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีมาไว้ที่นี่แล้วครับทั้งดนตรีไทยดนตรีร่วมสมัยและเหล่าศิลปินที่นำพาซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปสู่เวทีโลกขอเชิญร่วมรับชมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ที่YouTube ช่อง

ซื้อที่ดินสักแปลงต้องดูอะไรบ้าง 1. ท่านต้องดูโฉนดที่ดินเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นนส3หรือสค1หรือนส3กให้รู้ว่าเป็นต้นฉบับเอกสารหรือไม่มีลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หรือมีตราประทับเจ้าพนักงานที่ดินถูกต้องหรือไม่ทางที่ดีให้นำต้นฉบับเอกสารไปให้เจ้าพนักงานที่ดินตรวจสอบว่าเป็นต้นฉบับเอกสารจริงๆดูชื่อนามสกุลของคนขายว่าผู้ที่นำมาขายนั้นมีชื่ออยู่ในเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าและเป็นคนจดทะเบียนสิทธิ์ลำดับสุดท้ายหรือไม่ต่อไปครับดูรูปที่ดินที่ดินที่เราจะซื้อต้องลงไปดูพื้นที่จริงว่าเป็นที่ดินที่มีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือคางหมูหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมมุมตรงเพื่อให้รู้ว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นตรงกับเอกสารสิทธิ์ดูสาธารณูปโภคนะครับถนนหนทางไฟฟ้าประปาเพื่อให้รู้ว่าที่เราซื้อไปนั้นจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ดูผังเมืองที่ตั้งของที่ดินว่าผังเมืองดังกล่าวนั้นเป็นผังเมืองเกษตรกรรมผังเมืองอุตสาหกรรมหรือเป็นผังเมืองที่มีการที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยหนาแน่นหรือสถานศึกษาเพราะเราจะได้ใช้ที่ดินตรงตามวัตถุประสงค์หากเราซื้อที่ดินจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ไปซื้อในผังเมืองเกษตรกรรมเราก็ไม่มีโอกาสจะสร้างโรงงานแน่นอนดูภาระผูกพันของที่ดินแปลงดังกล่าวว่าที่ดินที่เราซื้อนั้นนะครับมีภาระผูกพันเกี่ยวกับจดจำนองกับคนอื่นไว้หรือเปล่าขายฝากกับคนอื่นไว้หรือเปล่าหรือมีภาระจำยอมต้องเป็นทางออกทางเดินของที่ดินแปลงอื่นหรือเปล่าหรือเป็นทางจำเป็นอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่ดินเต็มแปลงเนื่องจากต้องเปิดทางให้กับที่ดินแปลงที่ปิดล้อมอยู่หรือไม่นอกจากนั้นดูแนวเวรคืนของที่ดินดังกล่าวว่าราชการจะมีแนวเวรคืนทำทางหลวงแผ่นดินทำรถไฟฟ้าหรือมีนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณนั้นหรือไม่อย่างไรดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ค่าธรรมเนียมการโอนปกติจะอยู่ที่ 2% ของราคาประเมินและค่าภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีที่มีการถือครองที่ดินยังไม่เกิน5ปีหรือมีการซื้อบ้านพร้อมที่ดินแต่ได้มีการครอบครองบ้านและที่ดินไว้ยังไม่เกิน1ปีกรณีดังกล่าวนี้ก็จะมีค่าภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% มีค่าอากรสแตมป์อีก 0.5% ข้อตกลงเหล่านี้เรื่องค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีและอากรสแตมป์ต้องตกลงกันว่าใครเป็นคนออกให้ชัดเจนผู้ซื้ออาจจะออกฝ่ายเดียวผู้ขายอาจจะออกฝ่ายเดียวหรือในกรณีตกลงกันว่าต่างฝ่ายต่างออกคนละครึ่งและเขียนไว้ในสัญญาให้ชัดเจนว่าข้อตกลงนั้นบรรลุผลอย่างไรถ้ายังไม่ได้เช็ค5เรื่องนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินมิฉะนั้นอาจถูกโกงได้

พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
1: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรม